0: แต่พานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์และสวท AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:10 นและตั้งแต่เวลา 18:20 นถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ

0: จ้างฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุด ในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
3: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญใน ครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th

0: ร้อนรุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
3: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหงียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับจะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
4: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทาง

การหรือเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 น.สำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมปะสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาหลังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาไดรเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอจากสหรัฐอเมริกาที่

0: ชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาร่าเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง81 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
2: 1นาทีกับกปท.
3: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคล

0: หรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแพลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการระบายน้ำเสียลงสู่ทะเลภัยที่คุกคามทะเลไทยจากการปล่อยน้ำเสียที่ไหลออกมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชเพราะน้ำเสียมีสารอาหารที่แพลงก์ตอนพืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: ครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way รายการช่วยคุณผู้ฟังนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์และก็รีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากสิ่งที่รอบตัวค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุมาลาการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็จะทราบดีใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีบางคำที่สะกดแบบหนึ่งถูกไหมคะแต่เวลาที่เราออกเสียงเนี่ยสามารถออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบนะคะซึ่งกรณีแรกนะคะพอเปลี่ยนการออกเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนความหมายไปทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นคำที่สะกดว่า record record คุณผู้ฟังคิดตามนะคะในใจของคุณผู้ฟังเนี่ยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะถ้าคุณผู้ฟังออกเสียงว่า recordRecord อันนี้จะมีความหมายว่าแผ่นเสียงนั่นเองอ่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันหรือเปล่านะคะคือเป็น Record ก็คือเป็นการวิธีการที่เราจะแบ่งปันเสียงเพลงแบบหนึ่งถูกไหมคะก็เป็นแผ่นเสียงนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยคิดแนวเราไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นี่ออกเสียงว่า Record Record อันนี้ค่ะเปลี่ยนความหมายทันทีถูกไหมคะจากแผ่นเสียง

ที่เป็นคำนามสิ่งที่เราจับต้องได้กลายเป็นว่าอันเนี้ยเป็นคำ verb แทนก็คือเป็นการกระทำนั่นก็คือการอัดเสียงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำในภาษาอังกฤษที่สะกดแบบเดียวแต่ออกเสียง2แบบหรือว่ามากกว่า1บางครั้งอาจจะมีมากกว่านั้นเนาะเปลี่ยนความหมายทันทีนะคะแต่มันก็มีอีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะซึ่งก็คือคำที่สะกดแบบเดียวออกเสียงได้มากกว่า1แบบแต่ความหมายไม่เปลี่ยนนั่นเองนะคะซึ่งนะคะในกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะอะไรคะคืออันนี้ง่ายๆสุดเลยนะคะก็คือเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยถูกใช้ทั่วโลกถูกไหมคะและในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็อาจจะมีการออกเสียงแตกต่างกันทั่วไปนะคะก็เหมือนภาษาไทยถูกไหมคะอะไรแต่ละภูมิภาคของเราเนี่ยก็จะมีการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ความหมายยังคงเดิมนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีคำไหนบ้างจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยเนาะแต่อาจารย์จะยกมาแค่บางส่วนเนี่ยมีคำไหนบ้างที่สะกดแบบเดียวนั่นแหละแต่ออกเสียงได้มากกว่า1แบบแต่ความหมายยังคงเดิมคือไม่ได้เป็นประมาณว่าเป็น record กับ record นะคะพอเปลี่ยนเสียงปุ๊บเปลี่ยนความหมายไม่ใช่นะคะความหมายยังคงเดิมแต่แค่การออกเสียงแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีแต่กรณีแรกๆเลยง่ายๆก็คือเปลี่ยนภูมิภาคนั่นเองนะคะเช่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาออกเสียงแบบหนึ่งอยู่ที่สหราชอาณาจักรออกเสียงอีกแบบนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นอ่ะประเทศเดียวกันอย่างเช่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ทางเหนืออยู่ทางใต้นะคะแบบนั้นเองก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคำแรกเลยอันนี้เป็นคำที่คนชอบถกเถียงกันมากเลยนะคะว่าออกเสียงแบบไหนกันแน่นะคะเวลาสะกดเนี่ยสะกดว่า OFTENOFTEN คุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะออกเสียงว่าอะไรดีนะคะในภาษาอังกฤษนะคะคำเนี้ยมีความหมายว่ามักหรือว่าเป็นประจำถูกไหมคะซึ่งไม่ว่าจะออกเสียงแบบไหนเนี่ยความหมายยังคงเดิมนะคะวิธีการออกเสียงแบบแรกนะคะก็คือออกเสียงตามสะกดเลย often often นะคะ she often goes to that restaurant okay so เธอมักจะไปที่ร้านอาหารนั้นหรือว่าไปที่ร้านอาหารนั้นบ่อยครั้งนะคะวิธีการออกเสียงอีกแบบนะคะนั่นก็คือ often often นั่นเองนะคะก็คือตัว t จะหายไปเลยทันทีนะคะแต่ความหมายยังคงเดิมนะคะ she often lifts weights in the morning she often lifts weights in the morning หมายถึงว่าอะไรคะก็หมายถึงว่าเธอมักจะยกเวทเนี่ยในตอนเช้าหรือว่าเธอยกเวทตอนเช้าบ่อยครั้งหรือว่าเป็นประจำนั่นเองนะคะก็คือความหมายยังคงเดิมนะคะก็คือคำว่า often หรือ often สะกดแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าแล้วแต่เราจะออกเสียงแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่ท่านอาจารย์สืบมานะคะคือแล้วแต่ภูมิภาคเนาะบางภูมิภาคก็จะออกเสียงแบบนึงอีกภูมิภาคออกเสียงแบบนึงแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะมีคำอะไรบ้างนะคะที่มีความแตกต่างนะคะในการออกเสียงแต่ความหมายยังคงเดิมนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยแล้วนะคะคือคำว่า jewelry หรือว่า jewelryทั้งสองแบบนี้นะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงเครื่องประดับนั่นเองนะคะเช่น my grandmother gave me some gold jewelry หรือว่า some gold jewelry ก็คือเป็นเครื่องประดับที่ทำจากทองนั่นเองนะคะก็แล้วแต่เราจะออกเสียงแบบไหนเลยนะคะไม่ว่ายังไงคุณยายก็น่ารักยกมาให้นั่นเองนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะมีคำอะไรอีกบ้างนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เราคงจะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการพูดภาษาอังกฤษนะคะสะกดคือ EITHER คุณผู้ฟังคิดตามแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังออกเสียงแบบไหนนะคะวิธีแรก either วิธีที่สอง either นะคะความหมายเหมือนกันเลยก็คือยกตัวอย่างระหว่าง2อันนะคะเลือกระหว่าง2อันเช่นWe can either eat at 6 p.m. or 7 p.m. We can either eat at 6 p.m. or 7 p.m. ความหมายไม่แตกต่างกันเลยถูกไหมคะแต่เราออกเสียงคำว่า either หรือว่า either นะคะก็คือให้เลือกระหว่าง2ตัวอย่างนี้ก็คือ2ทางเลือกนี้นะคะเราจะทานข้าวตอน6โมงหรือว่าทุ่มหนึ่งแล้วแต่เลยเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่ออกเสียงได้2แบบความหมายเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะมีคำอะไรอีกอันนี้เป็นอันที่ถ้าคนทำเรื่องวิจัยหรือว่าเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเคยเจอแน่นอนเลยนะคะ

กดนะคะตัวสั้นๆ DATA นะคะออกเสียงว่าอย่างไรคุณผู้ฟังคิดตามไหมคะอันแรก data data แบบที่สองนะคะ data data ความหมายคงเดิมนะคะนั่นก็คือข้อมูลนั่นเองนะคะอ่ะแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะต่อกันเลยนะคะมีคำอะไรบ้างนะคะ envelope หรือว่า envelope ความหมายเดียวกันนะคะนั่นก็คือซองนะคะสมัยนี้คนไม่ค่อยเขียนจดหมายเนาะแต่อาจจะแบบว่าเราต้องส่งการ์ดวันเกิดหรืออะไรไปหาเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องใส่เข้าไปในซองซึ่งจะเรียกว่า envelope หรือว่า envelope ก็ได้สะกดเหมือนกันนะคะแต่ออกเสียงคนละแบบกันแต่ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองเอาใส่ไปคาร์ดไปให้เพื่อนนะคะอาจจะส่งข้อความไปให้เพื่อนได้นะคะโดยใส่ไปใน envelope หรือว่า envelope นั่นเองนะคะต่อกันเลยมีอะไรอีกนะคะอันเนี้ยเป็นอันที่คนชอบเถียงกันมากนะคะว่ามันควรจะออกเสียงว่าอะไรเช่นเดิมอันนี้คือความแตกต่างระหว่างภูมิภาคนะคะภูมิภาคนึงชอบออกเสียงแบบนี้อีกภูมิภาคนึงชอบออกเสียงแบบนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนสะกดนะคะ CARAMEL อันนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบทานขนมชอบทานไอศกรีมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันคือตัวที่เราสามารถที่จะมาราดบนขนมนะคะหรือว่าราดบนไอศกรีมเป็นซอสชนิดหนึ่งนะคะที่ออกเสียงว่า caramel หรือว่า caramel ได้ทั้งสองอันเลยนะคะก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะคะเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาแล้วก็แค่อ๋อคุณออกเสียงแบบนั้นเราออกเสียงแบบนี้เป็นไปไรมันก็คืออร่อยเช่นเดียวกันอร่อยเหมือนเดิมเลยก็คือ caramel หรือว่า caramel ได้เลยนะคะก็เป็นซอสที่เราสามารถที่จะราดลงไปได้นะคะที่ทำจากเนยน้ำตาลอร่อยเหมือนกันไม่ว่าจะออกเสียงแบบไหนนะคะอ่ะต่อกันเลยอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารหวังว่าคุณผู้ฟังคงไม่หิวนะคะนี่ก็คืออีกคำหนึ่งนะคะ pecan or pecanPecan or pecan นะคะสะกดแบบเดียวกันเลย P-E-C-A-N นะคะเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ฟังเคยทานนะคะพายชนิดนี้นะคะทำจากถั่วมันจะเป็นถั่วสีน้ำตาลนะคะยาวๆนิดหนึ่งเนาะคล้ายๆแบบว่าเป็นเหมือนถั่วเม็ดหน้าตามันจะคล้ายๆเม็ดกาแฟ little bit like a coffee bean แต่จะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะคะแต่ออกเสียงได้สองแบบเลยนะคะ pecan or pecan นะคะได้เลยนะคะก็คือเป็นอาหารอีกหมวดหมู่หนึ่งที่ออกเสียงคนละแบบกันนะคะยังอยู่ในหมวดหมู่ของตัว C อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่คนก็ชอบถกเถียงกันมากเลยนะคะก็ตัวเองก็คิดว่าเราออกเสียงถูกแล้วคนนั้นออกเสียงผิดหรือเปล่าได้ทั้งสองแบบนะคะขอให้ข้อมูลมันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือมีความเข้าใจตรงกันไม่เป็นไรออกเสียงแบบไหนก็ได้ที่มันเข้าใจตรงกันนะคะคำนี้คือ Caribbean or Caribbean Caribbean Caribbean นะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกนะคะของภูมิภาคนะคะภูมิภาคที่จะมีประเทศเช่นBarbados Jamaica Haiti นะคะคือภูมิภาคนั้นเนี่ยมีประมาณสัก13ประเทศ13เป็นพวกหมู่เกาะต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่า Caribbean or Caribbean นะคะก็คือเนี่ยจะเป็นจะพวกประเภท Jamaica Cuba Dominican Republic จะอยู่แถบนั้นอยู่ภูมิภาคนั้นเราจะเรียกว่า Caribbean หรือ Caribbean เลยก็ได้แล้วแต่ไม่ว่าจะไปยังไงมันก็สวยไม่ว่าจะเรียกอะไรมันก็สวยถูกไหมคะมันเป็นหมู่เกาะต่างๆนะคะต่อกันเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถสะกดเหมือนเดิมแต่ออกเสียงไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้อาจจะเป็นอันที่คุณผู้ฟังชอบใช้อาจารย์รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบใช้มากนะคะนั่นก็คือcoupon or coupon coupon or coupon สะกดเหมือนกันนะคะ c o u p o n แต่ออกเสียงได้2แบบนะคะนั่นก็คือภาษาไทยคูปองนั่นเองนะคะแล้วก็ 50% off coupon หมายถึงอะไรคะเราได้ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไปลดราคาได้ 50% เลย so coupon or coupon ได้หมดเลยนะคะสะกดเหมือนกันออกเสียงคนละแบบใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะจะลด 50% ลด 80% แล้วแต่เราเลยนะคะคือแล้วแต่เราโชคดีได้มาจากที่ไหนนะคะso that's a coupon or a coupon นะคะมีอะไรอีกนะคะอันนี้ขอวนกลับมาในหมวดหมู่ของอาหารอีกรอบนะคะเมื่อกี้เราเจอเป็นพวกประเภทถั่วประเภทซอสเกี่ยวกับขนมอันนี้ขอมาหมวดหมู่อาหารที่มัน a little bit healthier ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์นะคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์นะคะอาจจะต้องเคยกิน salmon or salmon นะคะสังเกต

ตดูนะคะเสียงตัว vowel นะคะจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะจะเป็น salmon หรือว่า salmon นะคะสะกดเหมือนเดิมเลย salmon ทั้งสองการออกแบบออกเสียงนะคะจะสังเกตว่าไม่มีตัว l นะคะก็เนาะเหมือนเดิมนะภาษาอังกฤษนี่อย่างที่ทราบกันดีนะคะสะกดแบบหนึ่งออกเสียงคนละแบบนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะมีตัว L เราไม่ออกเสียงตัว L เลยนะคะก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนตัวเสียง vowel เท่านั้นเองนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะมาดูว่าภาษาอังกฤษมีอะไรที่จะบอกว่าน่าสนใจหรือว่าน่ารังเกียจหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะมาดูกันนะคะต่อกันเลยนะคะมีคำอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการออกเสียงที่แตกต่างเพราะว่าอันนี้คือแยกกันชัดเจนนะคะระหว่างคนที่พูดเป็นสำเนียงสหรัฐอเมริกาหรือว่า North America อเมริกาเหนือนะคะกับประเภทสหราชอาณาจักรนะคะ like a British accent or Australian accent นะคะนั่นคือคำว่าสะกดก่อนนะคะ SCHEDULE นะคะอ่ะคุณผู้ฟังลองคิดตามพอสะกดแบบนี้เราจะออกเสียงว่าอะไรแล้วเรามาดูกันดูที่ว่าโอ้เราใช้สำเนียงแบบไหนนะคะถ้าออกเสียงคุณผู้ฟังในใจเนี่ยออกเสียงว่า schedule เราเป็นเพื่อนกันได้นะคะเราใช้สำเนียงแบบอเมริกาเหนือนั่นเองนะคะเหมือนสหรัฐอเมริกานั่นเอง schedule นะคะถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นี่มันต้องออกเสียงว่า schedule คุณผู้ฟังมาในหมวดหมู่ของสำเนียงสหราชอาณาจักรนั่นเอง a British accent Australian accent แบบนั้นเองนะคะอ่ะถามว่าอันไหนผิดไม่มีอะไรผิดเลยอันไหนถูกก็ไม่มีไหนถูกเช่นเดียวกันใช้เรื่องสองแบบนะคะความหมายเดียวกันนั่นก็คือตารางนั่นเองนะคะ so for example a train schedule or a train schedule นะคะตารางเดินของรถไฟนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวถูกไหมคะเราอาจจะขี้เกียจขับรถไม่อยากจะนั่งแท็กซี่ก็อาจจะต้องดู a train schedule or a train schedulenะคะความหมายเดียวกันเลยนะคะอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นการแตกต่างนะคะระหว่างคนที่ใช้สำเนียงแบบ American or British accent นะคะสะกดนะคะ V-I-T-A-M-I-N V-I-T-A-M-I-N นะคุณผู้ฟังในใจเริ่มคิดละเราออกเสียงแบบนี้เราออกเสียงแบบนี้อาจารย์จะออกเสียงแบบเดียวกันไหมอันแรกเลย Vitaminหรือวิตามินนะคะอ่ะแบบที่หนึ่งอันนี้คือ American accent vitamin นะคะ vitamin A vitamin C นะคะอันนี้ก็เป็นพวกวิตามินต่างๆที่เราต้องใช้ในร่างกายของเราถูกไหมคะหรือถูกไหมคะอันนี้วิตามินจะสังเกตดูว่าภาษาไทยอาจจะออกเสียงคล้ายคลึงนะคะกับของสหราชอาณาจักรมากกว่านั่นเองนะคะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะไม่ว่ายังไงขอให้ได้รับวิตามินครบถ้วนนะคะตามที่ร่างกายต้องการไม่เป็นไรจะออกเสียงแบบไหนไม่ว่ากันนะคะ both pronunciations are fine it just depends on which accent you'd like to use so vitamin or vitamin ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะอ่ะต่อกันนะคะมีอะไรอีกนะคะที่ออกเสียงแบบนี้หรอออกเสียงแบบนั้นหรอนะคะต่อกันนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันเนี้ยเป็นอันที่คือมันแล้วแต่เลยนะว่าจะใช้แบบไหนนะคะสะกดนะคะ route นะคะคุณรู้ว่าออกเสียงแบบไหนมันออกเสียงได้ทั้ง route กับ route and route now ที่มันน่าสนใจเพราะอะไรคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีถนนสายนึงเนี่ยเป็นสายที่เป็นสายดังของประเทศเลยนะคะที่มันเชื่อมต่อระหว่างหลายรัฐตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางในประวัติศาสตร์ที่คนชอบใช้กันนั่นก็คือ Route 66ก็คือเส้นทางนั่นเองเส้นทางที่ออกชื่อที่ตั้งชื่อว่า66เส้นทางที่66นั่นเองนะคะจะสังเกตว่าออกเสียงว่า routeแต่นะคะคุณว่าอาจจะเคยได้ยินเนี่ยถ้าเราเคยดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาคนได้รับหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องมีเด็กนะคะปั่นจักรยานขี่จักรยานเนี่ยเพื่อมาส่งที่บ้านนะคะสมัยนี้คงไม่มีแล้วล่ะเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยจากมือถือจากโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ก็เด็กๆพวกนี้ก็ตกงานไปนะคะหรือว่าเด็กๆพวกนี้ก็โตแล้วนะไปทำอาชีพอื่นเนี่ยแต่ในสมัยก่อนเลยนะคะอย่างเช่นในยุค 1950s แบบเนี่ยเราจะต้องมีหนังสือพิมพ์มาส่งที่บ้านเพื่อจะรู้ว่า
วันนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เช่นอ่ะนี่นี่ดูพวกคะแนนของเล่นบอลอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะซึ่งเด็กๆ เนี่ยที่มาส่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยมีงานที่เรียกว่า they have a paper route paper route or paper route นะคะได้ทั้งสองแบบเลยถูกไหมคะก็แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนจะออกเสียงแบบไหนนะคะความหมายเดียวกันเลยก็คือเส้นทางนี่คือเส้นทางการส่งหนังสือพิมพ์ของเด็กๆนะคะ paper routePaper route or paper route นะคะมักจะได้ยินเป็น paper route มากกว่า paper route มากกว่านะคะอ่ะก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นอันที่ถามว่าคนถกเถียงไหมเท่าที่อาจารย์ทราบมาคนไม่ค่อยถกเถียงนะเพราะว่าคือแล้วแต่ว่าสมาคมเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะเพราะมันเป็นชื่อของอาชีพเขาถูกไหมคะนั่นก็คืออาชีพที่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อาจารย์เองก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เนาะมีความรู้แค่เรื่องภาษาเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่ามันสะกดว่า R E A L T O R นะคะ R E A L T O R นะคะซึ่งออกเสียงได้2แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือตามสะกดเลย Realtor Realtor นะคะหรือrealtor realtor ก็คือออกเสียงตัวอ่ะให้แรงขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าแบบไหนที่ถูกต้องก็คือสมาคมของเขาเนี่ยจะมีสมาคมของเขาใช่ไหมคะเขาจะออกเสียงเท่าที่อาจารย์ทราบมาคือ realtor นะคะถามว่า realtor กับ realtor ที่ออกเสียงเป็น3พยางค์เนี่ยอันไหนถูกกันอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะคะคือแล้วแต่ว่าสมาคมก็จะใช้คำว่าอะไรออกเสียงแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบเลยคือขอให้สื่อสารกันเข้าใจเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปถึงเราไปขอเราขอเจอพบคนนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะคือขอให้พูดแล้วคือเข้าใจกันแค่นั้นเพียงพอนะคะคือนิสิตหลายท่านนะคะของอาจารย์เนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยหลายคนจะบอกว่าหลายคนไหมคือ50 50อ่ะจะชอบมาเป็นห่วงว่าอาจารย์เนี่ยหนูออกเสียงถูกไหมผมออกเสียงถูกไหมอาจารย์บอกว่าอย่างเดียวเลยว่าถูกหมายความว่าไงคะแปลว่าคุณสื่อสารและคุณได้สิ่งที่คุณต้องการเช่นนะคะคุณไปที่สนามบินนะคะคุณต้องการที่จะเช็คอินกระเป๋าคุณอาจจะพูดคำว่า luggageไม่เป๊ะทีเดียวอาจจะไม่ได้ออกเสียงแบบเสียงนี้อาจจะไม่เป๊ะแต่พอไปถึงที่นั่นแล้วคุณสามารถที่จะบอกได้ว่า Can I check in my luggage พอที่คนที่เขาฟังเนี่ยเขาเข้าใจอันนั้นพอละค่ะอาจารย์ขอเน้นตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจเอ้ยเราออกเสียงแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบไม่เป๊ะเท่ากับคนที่เขาแบบว่าเขาเกิดในประเทศนั้นหรือใช้ภาษานี้เป็นประจำอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะก็เหมือนคนต่างชาติที่เขามาเรียนรู้ภาษาไทยกับเราถูกไหมคะเขาออกเสียงใกล้เคียงพอที่เราจะเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องการทานข้าวเหนียวมะม่วงแค่นั้นก็พอใจแล้วเขาอาจจะออกเสียงแบบไม่ถูกนิดเล็กน้อย so there might be some you know couple of errors that's okay ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่เนาะน่าเกลียดน่าชังพอใช้เลยทำไมมันสะกดแบบเดียวกันแต่มันออกเสียงคนละแบบล่ะภาษาอังกฤษก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงค่ะขอให้สื่อสารแล้วเข้าใจเท่านั้น make sure that you communicate people can understand you and you're fine นะคะ because as you can see English is a mess นะคะ different pronunciations okay let's see มี pronunciations มีการออกเสียงอะไรที่มันโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะอันเนี้ยเป็นอันที่จะพูดว่าไงดีคนก็เถียงกันนั่นแหละว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันสะกดแบบเดียวแต่ด้านมันไปออกเสียงนั่นหลายแบบนั่นเลยนะคะนั่นก็คือคำว่านะคะอันนี้เป็นอันที่อาจจะไม่ได้ใช้โดยแพร่หลายเท่าไหร่ยกเว้นถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้นะคะสะกดนะคะ banal นะคะซึ่งคำเนี้ยมีความหมายว่าซ้ำซากจำเจไม่มีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเลยนะคะเช่นนะคะเราอาจจะแบบเจอคนแล้วเขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเราเขาก็จะพูดเรื่อยเปื่อยแบบว่าโอ้อากาศดีนะวันนี้อากาศใช้ได้เลยประมาณเนี้ยเขาถือว่าเป็นข้อมูลหรือว่าการพูดคุยที่เขาเรียกว่า banal นะคะ banal หรือว่า banal หรือ banal นะคะก็คือความหมายที่ว่ามันซ้ำซากจำเจนะคะออกเสียงได้นะคะคืออันนี้เป็นคำที่น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีการออกเสียงถึง3แบบโดยสัมไม่ใช่แค่2แบบนะคะแบบแรกนะคะ banal นะคะแบบที่2นะคะ banal อาจารย์ก็เคยได้ยินนะคะ

ามว่าอันไหนถูกกลับไปคติเดิมค่ะขอให้สื่อสารกันให้เข้าใจก็พอใจแล้วนะคะพอใจแล้วนะคะเท่าที่อาจารย์สืบค้นมานะคะอันนี้คือตามพจนานุกรมเลยนะเขาบอกว่าอันที่คนมักจะใช้มากสุดก็คือ banal นั่นเองนะคะแต่ banal ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเราโอเคอันไหนเราก็เลือกเอาตามนั้นนะคะอ่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ข้อมูลนะคะจากภาษาอังกฤษที่น่ารังเกียจเนี่ยก็คือสะกดแบบหนึ่งทำไมออกเสียงหลายแบบนะคะแต่อย่างที่อาจารย์ขอเน้นย้ำคือพูดกันให้เข้าใจสื่อสารกันให้รู้เรื่องพอละค่ะและอย่าลืมนะคะติดตาม English This Way ในตอนต่อๆไปเพื่อจะได้คำศัพท์เกาหลีเนี่ยที่เราสามารถที่จะไปใช้สื่อสารกับคนที่พูดภาษาอังกฤษต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน

คำพ่อสอนสามัคคีนั้น

เป็นการที่ทุกคนเห็นใจกันซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียงก็หมายความว่าไม่ได้ทำคนละทีสองทีแต่ทำพร้อมกันความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขและทุกข์เมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชณสนามกีฬาชาติตรการโกศลวันอังคารที่12กันยายน2521

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐพรกัญจนาพิญโยวงศ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันพรเหมสกุลจากสาขาวิชาภาษารัสเซียภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อโลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศต่างๆในข้อความโฆษณาของแบรนด์สินค้ารัสเซียค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: งานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากอะไรคะอาจารย์แล้วก็เหตุใดอาจารย์จึงเลือกที่จะศึกษาโฆษณาในฐานะพื้นที่สะท้อนโลกทัศน์ของสังคมรัสเซียค่ะ
2: สวัสดีนะคะอีกรอบหนึ่งจริงๆถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้มาจากอะไรก็คือเราไม่อยากลงไปศึกษาเกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์อย่างลึกซึ้งคืองานวิจัยที่เคยทำตอนสมัยเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราจะศึกษาด้านเกี่ยวกับภาษาศาสตร
1: ์
2: พอกลับมาเมืองไทยเราก็มองแล้วว่าเอ๊ะเราจะเขียนงานอะไรที่จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่เป็นคนไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองภาพรวมแล้วว่าเราจะศึกษาเรื่องใดดีแล้วมันก็เป็นเรื่องโฆษณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก
1: ใช่ค่ะ
2: ออกไปนิดนึงเนี่ยเราออกไปแค่เราเข้าทางอินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
2: บางทีมันจะเด้งขึ้นมาละ
1: ใช่
2: เราก็รู้สึกว่าเอ้ยภาษาในโฆษณาเนี่ยด้วยความที่ศึกษาภาษาด้วยภาษาในโฆษณาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าวัตถุประสงค์ของมันก็คือแน่นอนว่าพอคุณอ่านจบผู้บริโภคอ่านจบคุณต้องตัดสินใจซื้อสินค้าอันนั้นคือจุดเป้าประสงค์ที่สำคัญแต่ถ้าเรามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเราอยากศึกษาเกี่ยวกับว่าเฮ้ยภาษาเนี่ยเราอยากศึกษาเกี่ยวกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษาวัฒนธรรมแล้วก็วิธีคิดของคน ซึ่งดิฉันมองว่าตัวงานตัวภาษาในโฆษณาเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นทั้งสิ้น ไม่ใช่ว่าแค่ว่ากระตุ้นให้ซื้อสินค้าเท่านั้นแต่มันต้องรวมว่าเฮ้ยคนในกลุ่มคนในกลุ่มวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเขาคิดอย่างไรกันนะมันต้องสะท้อนอยู่ในนั้นเพื่อสุดท้ายเนี่ยมันจะได้จูงใจให้คนในกลุ่มวัฒนธรรมนั้นเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าแน่นอนว่าพอโฆษณาเนี่ยมีชุดความคิดเหล่านี้ปุ๊บเรายังมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าโฆษณาภาษาในโฆษณาเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สามารถสะท้อนค่านิยมสะท้อนความเชื่อและแน่นอนว่าโลกทัศน์ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงมากับสิ่งที่เราศึกษาอยู่ณปัจจุบันก็คือด้วยสาขาของเราก็คือภาษารัสเซียเราก็จะมาศึกษาว่าเฮ้ยภาษารัสเซียหรือโฆษณาภาษารัสเซียหรือว่าในสัง

0: มรัสเซียเนี่ยแน่นอนว่าโฆษณาก็จะมีลักษณะเหมือนกันว่ามันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่มันเกิดขึ้นมาคือแค่ขายตัวสินค้าแต่ตัวโฆษณาเนี่ยยังสามารถขายความหมายที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆได้ด้วยภาพลักษณ์ของประเทศไม่พอนะคะยังรวมถึงวัฒนธรรมและขนาดเดียวกันเนี่ยมันยังสามารถสะท้อนอัตลักษณ์บางอย่างได้ในวัฒนธรรมนานๆค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่มาทั้งหมดทั้งมวลว่าทำไมเนี่ยนะคะดิฉันจึงสนใจว่าข้อความโฆษณาเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับวิธีการที่ชาวรัสเซียเนี่ยมองโลกแล้วก็มองประเทศอื่นๆผ่านภาษาได้อย่างไรซึ่งประเด็นพวกนี้นะคะมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการสื่อสารวัฒนธรรม
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะมาดูลึกซึ้งมากเลยเน
0: า
1: ะอาจารย์
0: ใช่จากโฆษณาที่แบบฉันจะให้เธอซื้อสินค้าฉันเท่านั้นแต่กว่าที่คนเขาจะคิดออกมาได้เนี่ยมันจะต้องมีการใส่ชุดความคิดอะไรไปบางอย่างนี่แหละค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยแล้วทราบมาว่าอาจารย์ใช้แนวคิดที่มีชื่อว่าแนวคิดโลกทัศน์หรือคำว่า world view เนี่ยมาใช้ในงานวิจัยนี้ด้วยแนวคิดนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนนะคะอาจารย์ว่าแนวคิดเรื่องโลกทัศน์หรือว่า world view เนี่ยอาจารย์ฉันฮานได้นำมาใช้เป็นกรอบหลักของงานวิจัยนี้ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดความหมายหรือว่าคำนิยามของคำว่าโลกทัศน์เนี่ยทั้งในภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมไปทั้งถึงภาษารัสเซียเนี่ยเราสามารถให้ความนิยามได้ว่าโลกทัศน์เนี่ยมันคือชุดความคิดพื้นฐานที่มนุษย์เนี่ยใช้ในการมองโลกมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องตีความสิ่งต่างๆรอบตัวมนุษย์เนี่ยกำหนดคุณค่าล้วนกำหนดคุณค่าให้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเองถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยเติบโตมาไม่ว่าคุณจะอยู่เกิดในประเทศอะไรหรือว่าอยู่ในวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมที่มันหลากหลายหรือว่าแตกต่างกันแต่ละชาติเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีคิดแล้วก็การประเมินคุณค่าที่มันแตกต่างกันนะคะเช่นอย่างพูดง่ายๆคือถ้าทำให้เห็นภาพก็คือในบางสังคมอย่างที่เราทราบกันว่าในสังคมยุโรปอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกแต่ในบางสังคมหรือว่าในบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการอยู่รวมกันซึ่งเนี่ยมันก็จะมีมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโลกทัศน์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนผ่านภาษาออกมาได้อย่างโดยตรงแล้วก็อย่างชัดเจนดังนั้นนะคะคือสิ่งจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็เลยได้นําแนวคิดโลกทัศน์เนี่ยมาใช้ในงานวิจัยเช่นนี้มาวิจัยชิ้นนี้นะคะเพื่ออธิบายว่าข้อความโฆษณาทั้งหลายที่มันมีอยู่ในรอบตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆนะไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยนะคะอาจารย์ณัฐพรจะเดินออกไปแล้วก็คิดปุ๊บได้เลยนะคะแต่ว่าโฆษณาเนี่ยมันต้องเป็นผลมาจากความคิดร่วมกันของคนในสังคมหรือว่าคนในวัฒนธรรมนั้นๆเช่นอย่างอาจารย์ทําเกี่ยวกับโฆษณาภาษารัสเซียแน่นอนว่าโฆษณาภาษารัสเซียเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนชุดความคิดหรือว่าความคิดร่วมของคนในสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการศึกษาโลกทัศน์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาในระดับที่ลึกกว่าการศึกษาไวยากรณ์รวมไปถึงการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิธีคิดของเจ้าของภาษาด้วยค่ะอาจารย
1: ์โอ้ลึกซึ้งอย่างมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เรามาลองดูเรื่องของกระบวนการเก็บข้อมูลแล้วก็วิธีวิจัยบ้างค่ะอาจารย์เห็นว่าอาจารย์เนี่ยคัดเลือกโฆษณาถึง100ตัวอย่างจากเว็บไซต์ทางการมาเพื่อการศึกษานี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะจะเป็นลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยที่อาจารย์เลือกเก็บข้อมูลจากข้อความโฆษณาแบรนด์สินค้ารัสเซียคือต้องบอกว่าทำไมให้คำนิยามว่าข้อความโฆษณาจริงๆก็คือมันก็คือการใช้ภาษาในงานโฆษณาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเรามานิยามว่ามันคือข้อความโฆษณาเหมือนกับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ผู้คิดโฆษณาเนี่ยพยายามส่งสารนั้นน่ะให้กับผู้บริโภคนะคะอันนั้นก็ค้นหาจากแบรนด์สินค้ารัสเซียคือสิ่งสำคัญเนี่ยความยากของมันก็คือเราต้องตรวจ

0: ก็คือต้องพิจารณาว่าสินค้าไหนเนี่ยเป็นสินค้าของรัสเซียแน่ๆเพราะว่ามันจะมีว่าเดี๋ยวเราจะพบว่ามันไม่ใช่สินค้ารัสเซียก็คือเหมือนเป็นสินค้าของต่างประเทศนำเข้าแต่ที่เราเลือกมาทั้งหมดมันคือสินค้าของรัสเซียแต่มันพยายามทำตัวของมันเองอ่ะให้เป็นภาพของประเทศต่าง
1: ๆ อ
0: ยู่ในประเทศนั้นๆแต่ว่าจริงๆเป็นสินค้ารัสเซียทั้งหมดเดี๋ยวในผลการวิจัยมันจะมีอธิบายว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงต้องเป็นสินค้ารัสเซียแท้ๆทำไมถึงต้องแบบเอาประเทศนั้นประเทศนี้เข้ามาเชื่อมโยงเพื่อให้ทำตัวเองเหมือนเป็นสินค้าจากประเทศอื่นๆมันจะมีชุดความคิดเหล่านี้ค่ะแฝงไว้อ่ะพอเราเลือกไอ้พวกงานโฆษณาทั้งหมดได้มา100ตัวอย่างละโดยที่อาจารย์ก็ไปคัดเลือกจากเว็บไซต์ทางการหรือว่า official website อะค่ะของทางแบรนด์สินค้าเราจะเลือกจากข้อความที่ปรากฏอยู่ main page ของเว็บไซต์ถามว่าเหตุผลทำไมต้องเรื่องเว็บไซต์ทางการของสินค้าอาจารย์ไม่ไปเอาจากโฆษณาในแบบในห้างสรรพสินค้าหรือว่าแบบเขาก็จะมีเราไม่เอาเราเอาจากเว็บไซต์ทางการเพราะว่าเว็บไซต์ทางการนะคะเป็นพื้นที่ที่แบรนด์สินค้านั้นๆหรือว่าตราสินค้านั้นๆนะต้องการคือตั้งใจนำเสนอภาพลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจนที่สุดคือถ้าคุณไปเอาโฆษณาสินค้าข้อความโฆษณาอันนี้จากที่อื่นๆมันจะมีการผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการดัดแปลงอะไรมามากขึ้นเพราะฉะนั้นสารบางอย่างที่ตัวสินค้าเนี่ยตัวแบรนด์สินค้าเขาพยายามสื่อมามันอาจจะหายหรือว่าตกหล่นไประหว่างทางเพราะฉะนั้นการเลือกข้อความโฆษณาจากเว็บเพจหรือว่าเว็บไซต์ทางการเนี่ยก็คืออย่างแน่นอนว่าคือผู้ผลิตหรือว่าผู้คิดโฆษณาเนี่ยตั้งใจนำเสนอได้อย่างโดยตรงแล้วก็ชัดเจนที่สุดซึ่งมันจะทำให้ตัวข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมีความน่าเชื่อถือในฐานะข้อมูลปฐมภูมิต่อมาก็คือวิธีการพอเราเก็บตัวอย่างได้ปุ๊บคำถามต่อมาก็คือแล้วอาจารย์เลือกเก็บมาตั้งแต่แบบสมัยสหภาพโซเวียตเลยหรือเปล่าน
1: านเลยนะนาน
0: ตรงนั้นหรือเปล่าก็เราก็ต้องมาดูอีกว่าเฮ้ยช่วงเวลาไหนที่เราเลือกเก็บข้อมูลที่ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียอาจารย์ก็เลือกมาในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2565ย้อนกลับไปดูปี2565เกิดอะไรบ้างพอนับเป็นพุทธศักราชเราจะแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่าจะไม่ได้นึกไม่ออก
1: มันคือปีอะไรคะอาจารย์
0: พอถ้าเราทำไปเป็นคริสตศักราชมันจะอยู่ช่วงปี2022ช่วงนั้นถามว่าทำไมเอาช่วงนี้22เนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นช่วงที่โลกของเราได้ผ่านวิกฤตการณ์โควิดมาช่วงน
1: ี้
0: มันเกิดเพราะฉะนั้นภายช่วงระยะเวลาที่มันเกิดเขาเรียกว่าโควิดแพร่ระบาดพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนแปลงไป
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจขณะเดียวกันมันก็ส่งผลต่อทัศนคติหรือมุมมองของผู้บริโภคด้วยเช่นกันลักษณะการบริโภคของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น่าชัดมันการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนจึงน่าสนใจที่เราจะดูว่าภาษาในโฆษณานั้นเนี่ยสะท้อนทัศนคติหรือสะท้อนชุดความคิดของคนรัสเซียได้อย่างไรบ้างและหลังจากเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาไม่ได้วิเคราะห์มั่วๆนะคะไม่ได้แบบลอยไปเรื่อยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดอย่างที่อาจารย์ณัฐพรแจ้งไปในช่วงต้นอย่างที่อาจารย์อธิบายไปก็คือเราจะอยู่เอามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดโลกทัศน์และการสื่อสารทางโฆษณาเอามาเป็นกรอบในการตีความค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะตั้งแต่คำว่าโลกทัศน์คำว่าโฆษณาเอ่ยจนมาฟังถึงบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะทีนี้อยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศต่างๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย
0: ์คือหลักๆดูเหมือนว่าเราจะเก็บงานเก็บข้อมูลแบบเยอะมาก100ตัวอย่างนู่นนี่นั่นแต่พอเรามาจัดกลุ่มหรือผ่านการวิเคราะห์ต่างๆแล้วนะคะเราจะพบว่างานผลการวิจัยของเราเนี่ยประเทศต่างๆที่มันสะท้อนอยู่เพื่อคนรัสเซียเนี่ยในงานโฆษณาของเขาเนี่ยมันสะท้อนชุดความคิดที่มีต่อประเทศต่างๆเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ

0: ทั้งหมดเนี่ยเราได้ทั้งหมด7ประเทศซึ่งไอ้7ประเทศเนี่ยหรือว่า7ประเทศหรือว่า7ชนชาติเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีภาพของมันที่แบบซ้ำๆกันอยู่ในข้อความโฆษณานั้นๆเช่นดูนะคะถ้าคนรัสเซียหรือว่าในงานโฆษณาข้อความโฆษณาเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษหรือว่าชาวอังกฤษข้อความโฆษณาส่วนใหญ่จากร้อยอันเนี่ยถ้ามันพูดถึงเรื่องนี้นะเขาจะคนรัสเซียเนี่ยก็จะมองแล้วก็จะตีความได้ว่ามองว่าเป็นตัวแทนของความหรูหราเป็นความหรูหราเราจะพบในงานโฆษณาประเภทต่างๆเลยนะคะหรูหราหรือว่าประณีตละเมียดละไมหรือบางทีอาจจะมีการเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับชนชั้นสูงว่าอะไรที่มันแบบชนชั้นสูงคือหรูหราชนชั้นสูงเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในข้อความโฆษณาต่างๆเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงหรูหราชนชั้นสูงปุ๊บอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของอังกฤษหรือว่าประเทศอังกฤษหรือว่าชาวอังกฤษก็คือภาพของราชวงศ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นในงานโฆษณาของรัสเซียเยอะมากที่เขาจะอ้างคำพูดว่าต้นตำรับราชวงศ
1: ์
0: ซึ่งสิ่งที่แบบพ้นพบก็คือไอ้ชุดความคิดเหล่านี้นอกจากอยู่ในโฆษณาต่างๆแล้วโฆษณาที่ใช้ประเภทต้องบอกว่าประเภทของโฆษณาที่ใช้ชุดความคิดของประเทศอังกฤษหรือว่าคนอังกฤษเยอะมากก็คือชาค่ะเขาก็ภาษารัสเซียก็จะมีประมาณว่าต้นตำรับอังกฤษรสชาติระเมียดระไมแบบชาวอังกฤษเนี่ยเป็นต้นเยอะมากมากเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ซึมซับเขาคุ้นเคยเพราะถ้าชาเนี่ยต้องเป็นอังกฤษนะเขาก็มันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชาแต่ว่าต้องเป็นมีความเชื่อมโยงชุดความคิดเกี่ยวกับอังกฤษนะคะอันนี้คืออังกฤษไปละ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมาว่าข้อความโฆษณาบ้างอันประเภทอื่นถ้าพูดถึงอิตาลีล่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศอิตาลีหรือว่าคนอิตาลีเราพอเราพูดอย่างนี้คนไทยเราก็จะมีภาพอีกแบบนึงแต่ว่าภาพของคนรัสเซียที่มันมาที่มาจากงานข้อความโฆษณาเนี่ยส่วนมากเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจะพบว่าโฆษณาเหล่านี้จะสะท้อนเกี่ยวกับความสดใสความสนุกสนานถ้าพูดถึงอิตาลีต้องแบบเฮ้ยสดใสสนุกสนาน
1: ร่าเริงมีชีวิตชีวา
0: อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นประเทศหรือว่าเป็นชนชาติที่แบบมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไปเชื่อมโยงเขาถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องมีชุดความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นก็บอกมันเชื่อมโยงกับภูมิภาคของประเทศอิตาลีที่อุดมสมบูรณ์มีวิถีชีวิตที่แบบมีสีสันนะคะอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยสะท้อนออกมาสิ่งเหล่านี้งานโฆษณาที่เราพบส่วนมากที่ใช้ความเป็นอิตาเลียนเข้ามาก็คือจะเป็นพวกกาแฟมันก็จะมีแบบอิตาเลียนนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกแน่นอนว่าเป็นพาสต้าแน่นอนอะไรของเขาเนี่ยพวกเส้นพาสต้าทั้งหลายมันก็จะแบบแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้ารัสเซีย 100% นะคะแต่ว่าเขาจะใส่ความเป็นอิตาเลียนเข้าไปขายได้เราคุ้นเคยต่อมาค่ะอาจารย์น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์คุ้นเคยเพราะว่าอาจารย์มาจากภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสทีนี้มาดูว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือถ้ามองในภาษาโฆษณาเนี่ยสำหรับคนรัสเซียเองเนี่ยค่ะในข้อความของข้อความโฆษณาเนี่ยก็จะพบว่าถ้าพูดถึงชาวฝรั่งเศสก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชนชาติที่โรแมนติก
1: กะแล้วชิง
0: หรือไม่ก็จะเป็นแบบดินแดนแห่งความรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในข้อความโฆษณาส่วนมากที่ใช้ความเป็นฝรั่งเศสเข้ามาใส่ในงานนั้นก็จะเป็นพวกแบบน้ำหอมช็อกโกแลตอะไรก็มีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาใส่ขายได้ผู้บริโภคเชื่อถือต่อมาเยอรมนีพอนึกภาพออกไหมถ้าเราพูดถึงเยอรมนีข้อความโฆษณารัสเซียเนี่ยที่มันมีความเป็นเยอรมนีอยู่เนี่ยมันจะเชื่อมโยงถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน
1: เชื่อถือได้
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งแ

0: มาแถบเอเชียบ้านเราจีนเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เอามาใช้มากที่สุดก็จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับชาเอ๊ะแต่ว่าทำไมชาฝรั่ง
1: อังกฤษไปแล้ว
0: อังกฤษก็ชาแล้วชาจีนคืออะไรอะไรคือทำให้มันดูแตกต่างอ่ะชาจีนเนี่ยในข้อความโฆษณาของอาเซียนเนี่ยเขาไม่เน้นความหรูหราอยู่แล้วหรูหราประณีตอันนั้นของอังกฤษขายไม่ได้จะไปแข่งกับเขาแบบนั้นชาจีนทำไม่ได้ชาจีนเขาสำหรับข้อความโฆษณาอาเซียนจะส่วนใหญ่นะคะจะนำเสนอภาพของการดูแลสุขภาพชาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเป็นยา
1: เหมือนแบบมีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ
0: ถูกต้องพอคุณรับประทานแล้วจะช่วยให้คุณแบบคามดาวสงบเลือดลมไหลวีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ดีจังเลย
0: ต่อมาค่ะอีกอันนึงก็คืออีกประเทศนึงนะคะก็คือเช็กเกียเราเรียกว่าหรือว่าเช็กอันนั้นเองนะคะเช็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสำหรับข้อความโฆษณารัสเซียเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเบียร
1: ์
0: นะคะเพราะว่าอะไรทำไมไม่เอาเยอรมัน
1: ขึ้นสิคะ
0: แน่นอนว่าเยอรมันเนี่ยเบียร์เยอรมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเบียร์ที่ชาวรัสเซียชื่นชอบแต่ว่าบางทีมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเบียร์เช็กเนี่ยก็เป็นทางเลือกซึ่งมีรสชาติที่ชาวรัสเซียเนี่ยนิยม
1: คุ้นเคย
0: คุ้นเคยใช่ความแตกต่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปหาอ่านในงานวิจัยชิ้นนี้ได้นะคะและสุดท้ายข้อความโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับของรัสเซียเองนะ
1: เป็นยังไงคะจ
0: ๊ะมันจะมีข้อความโฆษณากลุ่มนึงที่ภาคภูมิใจมากว่าผลิตจากดินแดนของเราผลิตจากโรงงานในประเทศรัสเซียแท้รัสเซียนู่นรัสเซียนี่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่ารัสเซียเนี่ยเขาเป็นคนชาตินิยม
1: แน่นอนเลย
0: เป็นชาตินิยมเขาภาคภูมิใจในตัวสินค้าภายในประเทศนะคะนี่ก็คือไอ้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถสรุปออกเป็นประเภทต่างๆได้ทั้งหมด7ประเภทดังนี้ค่ะ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้โฆษณาที่ใช้ภาพแทนของประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าได้ยังไงอะคะอาจารย
0: ์คือในเชิงวัฒนธรรมนะคะโฆษณามักใช้สิ่งที่เราเรียกภาพแทนหรือว่า representation เพื่อสร้างความหมายให้กับสินค้าคือพูดง่ายๆคือสินค้าเนี่ยไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงแค่วัตถุสิ่งหนึ่งแต่ว่ามันถูกเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ต่างๆอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นความหรูหราอะไรเงี้ยหรือว่าได้มาตรฐานนะคะซึ่งภาพแทนเหล่านี้จึงทำหน้าที่เหมือนขอพูดง่ายๆว่าทุนทางวัฒนธรรมอะค่ะที่ช่วยเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้าแล้วถ้าใส่เหล่านี้เข้าไปสิ่งเหล่านี้เข้าไปจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าเนี่ยมันน่าเชื่อถือนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆนะคะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วโลกทัศน์ในโฆษณาเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์แน่นอนว่าเราศึกษาเรื่องโลกทัศน์ถ้าพูดถึงโลกทัศน์ในโฆษณาเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดในแง่มุมของเราก็คือเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยเหตุผลทางตรรกะเพียงอย่างเดียวว่าจำเป็นต้องนะวันนี้เราจำเป็นต้องซื้อสิ่งนี้ค่ะแต่ว่าผู้บริโภคหรือว่าเราเนี่ยใช้ความรู้สึก
1: ใช่
0: ความคุ้นเคยในการซื้อสินค้าอันนั้นด้วยเราใช้ความเชื่อส่วนตัวประกอบเราเชื่อมั่นว่าเฮ้ยถ้าเป็นสินค้าเยอรมันเนี่ยเราต้องซื้อแบบสินค้าที่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมาตรฐานมากแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อโฆษณาใช้ภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครู้สึกว่าใช่หรือว่าสอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเขาอะนะคะมันก็จะทำใหเราผู้บริโภคในเกิดความไว้วางใจได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็คือไม่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะชาจีนสุขภาพร่างกายค่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันมากกว่าเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มธรรมดา
1: ค่ะแล้วงานวิจัยเนี่ยสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวรัสเซียเองอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชาตินิยมแล้วก็คติรวมหมู่ค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดไปถึงตอนบทสรุปแล้วว่ารัสเซียเนี่ยก็เป็นชนชาติจากโฆษณาเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนรัสเซียเนี่ยเป็นพวกแบบชาตินิยมสูงมากนะคะซึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าข้อความมันจะมาซ้ำๆอะค่ะผลิตในประเทศรัสเซียมีโรงงานอยู่ในประเทศรั

0: เซียซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภาพความภาคภูมิใจของชนชาติของเขาภาคภูมิใจของคนรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นชาตินิยมทั้งหมดอีกประเด็นหนึ่งคติรวมหมู่หรือว่า collectivism ก็คือถ้าเราศึกษาในแง่มุมของภาษาไม่ได้ในเชิงวัฒนธรรมเราไปดูโฆษณาของรัสเซียเราจะพบว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้สรรพนามคำว่ามือในภาษารัสเซียคำว่าเราเราพวกเราของเราคือไม่มีการใช้ว่าฉันคิดว่าเธอคิดว่าเขาคิดว่าเขาเธอไม่มีจะใช้ว่าเราทั้งนั้นนี่ก็คือซึ่งมันสะท้อนจริงๆสำหรับคนรัสเซียว่าเขานิยมอยู่ร่วมกันเป็นหมวดหมู่ไม่ได้เป็นปัจเจกเหมือนยุโรปตะวันตกนะคะนี่คือที่มาค่ะ
1: ค่ะแล้วงานวิจัยนี้เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนหรือว่าด้านธุรกิจได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์แน่นอนว่างานชิ้นนี้พอฟังเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถพบว่าเฮ้ยมันสามารถนำไปใช้ได้หลายด้านเลยนะคะโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาแล้วก็ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการสอนภาษารัสเซียผู้เรียนเนี่ยนะคะเราจะพบว่าผู้เรียนเนี่ยไม่ควรเข้าใจเพียงแค่ไวยากรณ์เท่านั้นแต่ว่าผู้เรียนภาษารัสเซียให้แตกฉานเนี่ยนะคะควรจะเข้าใจวิธีคิดของเจ้าของภาษานั้นด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงผู้เรียนภาษารัสเซียเท่านั้นเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนอื่นๆภาษาอื่นๆว่าคือภาษาเรียนไวยากรณ์อย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราต้องศึกษาวัฒนธรรมของเขาด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะด้านธุรกิจงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปประกอบการใช้ด้านธุรกิจได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วยด้านไหนคะงานวิจัยช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าการตลาดในรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแปลภาษานะคะแต่ว่าด้วยค่ะ
1: โอ้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าภาษากับวัฒนธรรมเนี่ยแยกไม่ออกเลย
0: ต้องไปคู่กันค่ะอาจารย
1: ์ค่ะท้ายนี้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตบ้างไหมคะอาจารย
0: ์คือพอเราศึกษาด้านงานโฆษณาปุ๊บสื่อผ่านงานโฆษณาถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการศึกษาสื่อประเภทอื่นเช่นอะไรบ้างภาพยนตร์วรรณกรรมข่าวหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้สื่อแต่ละประเภทเนี้ยมันมีวิธีการสร้างโลกทัศน์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้นะคะนอกจากศึกษาเรื่องสื่อประเภทอื่นแล้วยังสามารถศึกษาโลกทัศน์ของชาวรัสเซียในมิติอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านธรรมชาติศาสนาหรือศึกษาว่าชาวรัสเซียมองประเทศไทยอย่างไรหรือว่าคนไทยเนี่ยมองรัสเซียอย่างไรก็ได้ผ่านสื่อประเภทต่างๆนะคะคืออาจารย์ก็เชื่อว่างานวิจัยลักษณะนี้นะคะมันจะไม่ได้มีคุณค่าแค่เชิงวิชาการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็ได้สาระมากมายเลยนะคะจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันพรเหมสกุลค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านสามารถรับชมรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz
3: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันสัตสิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยในหัวข้อสวดมนต์นักเรียนยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสดสิพิมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแหมพูดว่าเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วผมก็วิวใจนะฮะเพราะเป็นอาจารย์ประจำมา20กว่าปีแต่ไม่เป็นไรหรอกชินแล้วเพราะว่าก็ยังเข้าออกจุฬามาสอน
1: ลูกหาก็ยังอยู่ที่นี
2: ่ก็ยังมาสอนอยู
1: ่เหมือนเดิม
2: ฉันก็เหมือนเดิมแล้วครับก็ยังเจอหน้าคุณสสิพิมพ
1: ์ให้
2: แล้วก็มาส่งเสียงให้คุณผู้ฟังได้หายคิดถึ
1: ง
2: หรือไม่คิดถึงก็ไม่ทราบเน
1: า
2: ะ
1: คิดถึงเหมือนเดิมค่ะ
2: วันนี้มาพูดในเรื่องที่ตรงกับเนื้องานของการทำงานของผมในปัจจุบันเลยคือเรื่องสวดมนต์สวดพรค
1: ุ
2: ณส
1: สิ
2: พ
1: ิ
2: มพ์สวดมนต์บ้างไหมครับ
1: สวดมนต์ทุกคืนค่ะอาจารย
2: ์ครับว่าไงฮะนโมนโมนโม
1: นโมสามจบแล้วนอนเลยเอาไม่ใช่
2: ไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งก็เป็นกุศลนะครับการสวดมนต์เนี่ยมีคุณค่ามากเลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุบายให้ทำให้ใจสงบน
1: ะ
2: แต่ว่าคนที่มีใจใฝ่ายเป็นในทางความรู้เนี่ยยังจะสนใจในความหมายของบทสวดมนต์ด้วยดังนั้นการสวดมนต์ที่แท้จริงถ้าถอยหลังกลับไปตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยสวดมนต์คืออะไรสวดมนต์ก็คือการทบทวนพระพุทธพจน์ในสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว
1: ้
2: ในสมัยก่อนการพิมพ์มันไม่มีนะ
1: ใช่ค่ะอ
2: ย่าว่าแต่การพิมพ์เลยการเขียนยังไม่มีเลย
1: จริงค่ะ
2: ฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาท่องกันเขาท่องเป็นมุขปาฐากันดูทีเนี่ยศีรษะคุณเสด็จพิมพ์ใหญ่ๆเนี่ยก็เพราะบรรจุไว้ด้วยสมองที่มีหน่วยความจำเยอะนะครับชาวอักษรศาสตร์ชาวนิติศาสตร์
1: จะต้องท่องจำ
2: ต้องท่อง
1: ค่ะ
2: ถามว่าท่องมีประโยชน์ไหมไม่ได้ยังไงล่ะเพราะว่าก่อนที่จะไปคิดอะไรอ่ะมันต้องมีข้อมูลก่อน
1: ใช่
2: หลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปท่องหรอกท่องทำไมแต่พอถึงเวลาถ้าเกิดว่าจะ
1: ต้องใช
2: ้โครงสร้างของภาษาพูดกันแบบนักภาษาหน่อยนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเรามีแบบของอาขยานก็ดีหรือว่าบทความหรือว่าร้อยกรองที่ดีอ่ะเป็นแบบอยู่ในหัวเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยไอ้จังหวะความคิดในเชิงไวยากรณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบางทีมันไม่ใช่เรื่องของความรู้ไวยากรณ์นะ
1: ฮะ
2: แต่มันเป็นความรู้สึกของไวยากรณ์
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นการบรรจุถ้อยคำลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนในกออาจจะพูดประดักประเดิดไม่เป็นกิจลักษณะในขอพูดจาฟังสละสลวยเหลือเกินในทันทีอัตโนมัติบางทีเพราะว่าโครงสร้างทางภาษาแกรมมาหรือว่าจังหวะเสียงการทิ้งน้ำหนักถ้อยคำครุและหูคำเป็นคำตายหรือการส่งทอดของถ้อยคำเนี่ยมันมีพื้นของสิ่งที่เราจดจำเอาไว้เป็นเนื้อแท้เหมือนเป็น DNA ในทางภาษาในตัวเราฉะนั้นการสวดมนต์อ่ะจริงๆก็คือการนำบทพระพุทธพจน์ก็ดีหรือว่าบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ดีเนี่ยให้อยู่ในความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความทรงจำฉะนั้นพอเราระลึกถึงพระพุทธธรรมเหล่านี้หรือว่าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเหล่านี้อยู่เสมอๆเนี่ยความรู้สึกแนบแน่นที่ผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาหรือคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะอยู่ในจิตใจของผู้คนนะครับแล้วสิ่งนี้เป็นวิธีที่ทำให้พระศาสนาไม่สูญหายด้วยพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้ในใบลานอยู่มาวันหนึ่งเจอข้าศึกศัตรูมาเผาพินาศหายไปต้องเรียนกันตรงๆว่ากรุงธนบุรีระสำระสายปลายกรุงศรีอยุธยาระสำระสายก็เพราะว่าคัมภีร์พระปริยัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถูกทำลายไปนะครับฉะนั้นพระราชกรณียกิจแรกๆเลยของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้แก่การสังคยนา
1: พระไตรปิฎก
2: นะครับแล้วก็จารลงให้เป็นหลักของบ้านเมืองไว้แต่ว่าจะสังคยนาได้ยังไงถ้าทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวเขียนมันถูกเผาไปหมดแล้ว
1: ก็ผ่านการท่องจำ
2: นะครับอยู่ในผ่านการท่องจำฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุบายให้เกิดสมาธิให้เกิดจิตใจสงบแต่ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นหลักใจของบ้านเมืองด้วยนะครับแล้วสิ่งนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้การสังคายนายังคงดำรงอยู่เรื่อยมานับแต่แรกพุทธปรินิพพานมาจนถึงเรียกได้ว่าถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในครั้งสำคัญของโลก
1: นะ
2: ครับนั้นเอ๊ะเราพอพูดถึงเรื่องสวดมนต์นักเรียนนักเรียนดูเป็นเรื่องเล็กน้อยจิตใจตัวเล็กตัวน้อยเดินอยู่ตามเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องใหญ่โตมโหฬารถึงขั้นสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับคุณศศิพิมตอนเป็นนักเรียนเนี่ยสวดมนต์มั้ยฮะ
1: สวดมนต์ค่ะได
2: ้
1: สวดมนต
2: ์
1: ตอนเด็กๆนี่มีเบื่อบ้างนะไม่เข้าใจว่าทำไมทางโรงเรียนต้องให้สวดมนต์ด้วย
2: สวดทุกวันมั้ยครับ
1: สวดมนต์ทุกวันตอนเช้าค
2: ่ะใช่ครับตอนเคารพธงชาติเสร็จใช่มั้ยพวกเราผ่านชีวิตของการเป็นนักเรียนมานะครับตั้งแต่อนุบาลเลยแหละมาจนถึงมัธยมมาศึกษาเนี่ยสวดมนต์ทุกวันถ้าไม่โดด
1: เคาร
2: พธงชาติ
1: แต่เราไม่เคยโดดนะ
2: นะครับแล้วก็ในยุคของพวกเราย
1: ุ
2: คอายุเท่าๆกันของพวกเราเนี่ยบางทีก็ร้อนๆนะฮะ
1: เขาไม่
2: มีไปสร้างโดมแบบสมัยนี
1: ้อ่ะไม่มีเลยค่ะ
2: ตากแดด
1: โอ้โหนักเรียนอดทน
2: นักเรียนอดทนหัวแดงเลยแต่ก็อดทนพอๆกับครูแต่บางทีครูก็ไปแอบอยู่ใต้ร่มไม้เราก็แบบเอ๊ะอะไรนะครับฉะนั้นเราสวดมนต์ทุกเช้าไม่ใช่เพราะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจัดให้สวดนะครับแต่เป็นระเบียบการสวดมนต์ไหว้พระของกระทรวงศึกษาธิการ
1: อ
2: ันนี้คือทุกวันแล้วถามว่าในช่วงเอ๊ะบางวันทำไมเราเข้าเรียนช้าตอนเช้าๆเพราะเราต้องไปประชุมกันในหอประชุมบ้างหร
1: ือ
2: ในโรงอาหารหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อสวดมนต์ยาววันไหนครับ
1: วันศุกร
2: ์วันศุกร์แหมวันศุกร์นี่เตรียมจะกลับบ้านกันแล้วนะครับ
1: ทำไมต้องสวดมนต์ยาว
2: ทำไมต้องสวดมนต์ก็ย้ำอีกครั้งว่าเพราะเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นโรงเรียนทั้งหลายต้องจัดให้มีการสวดมนต์ทุกวันและทุกวันก่อนหยุดสุดสัปดาห
1: ์
2: ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งบทสวดมนต์สำหรับการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนเนี่ยนะครับมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2503จำได้ไหมครับมีตอนเราเด็กๆเราจะมีสมุดสวดหนังสือสวดมนต์
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เล่มเล็กนะครับใส่กระเป๋าเสื้อนักเรียนได
1: ้
2: เล่มละกี่ตังค
1: ์5บาท10บาท
2: อุ๊ยตายทำไมถูกจังเอ๊ะทำไมแพงจังอ่ะสมัยผมมันบาท50อ่ะ
1: อุ๊ยทำไมอาจารย์ซื้อได้ถูกจังเลยอ่ะ
2: หรือคุณเสือสีพิมพ์โดนพ่อค้าหน้าเลือดขาย
1: ไม่ของเราเป็นเล่มอย่างรู้นะ
2: อ๋อของผมอาจจะไม่ของผมอาจจะไม่รู้นะมันเป็นกระดาษเหี่ยวๆหน่อยแล้วก็มีคล้ายๆเป็นตัวพิมพ
1: ์หน้าปกเป็นโปสการ์ด
2: เป็นแบบสวยๆเลยของผมเป็นรูปแบบเป็นรูปพระพุทธรูปแบบเขียนคล้ายๆตัวบล็อกพิมพ์อ่ะเออแล้วก็มีควันทูบอยู่แล้วก็เขียนสวดมนต์นักเรียนแล้วก็เล่มละบาท50ผมจำได้เลยเป็นเลขไทยจุด 1.50 เนี่ยนะฮะเล่มสีดำๆส้มๆหน่อยอ่ะพิมพ์สีเดียวอ
1: ่ะ
2: นะครับสวดไปสวดมาเริ่มหม่อมเริ่มเหี่ยวติดขี้มือไปนะครับเริ่มดำบทสวดมนต์ที่ใช้ในนั้นก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการผมจะเล่าให้ฟังว่าระเบียบนี้เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ปี2503โดยดำริโดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคือมีคุณอุปการต่ออักษรศาสตร์ต่อวงวรรณกรรมวงวิชาการการวางรากฐานการศึกษา
1: หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล
2: ต้องใบ้อย่างนี้แหละนะครับศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นผู้วางโครงสร้างของระเบียบนี้เพื่อที่จะสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูท่านมานะครับคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเราต้องย้อนระลึกไปนะครับว่าการสร้างชาติเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพลเมือง
1: จริงค่ะ
2: การสร้างพลเมืองให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักการสำคัญของรัฐนะครับถ้าเกิดว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระราชทะเลขาเอาไว้เลยบอกว่ายิ่งรู้มากยิ่งโกงคล่องและโกงพิสดารมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้น
1: เล่ห์เหลี่ยมในหัว
2: ใช่เพราะผู้คนเนี่ยพอเราเข้าในระบบโรงเรียนก็ดีพออ่านออกเขียนได้พอรู้หนังสือพอรู้วิชาต่างๆก็ดีแต่ถ้าขาดศาสนธรรมคุณธรรมจริยธรรมซะแล้วเนี่ยยิ่งโกงพิสดารขึ้นท่านใช้คำนี้เลยนะครับฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านรับสั่งกับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสผู้ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับว่าการศึกษาศาสนาจะทิ้งออกไปจากโรงเรียนไม่ได้เด็ดขาด
1: ค่ะ
2: เพราะศาสนธรรมจะเป็นเครื่องกำกับให้ไม่โกง
1: ค่ะเห็น
2: แล้ว

0: สามารถที่จะใช้วิธีความรู้วิทยาการที่ได้มาเนี่ยไปในทางสร้างสรรค์บ้านเมืองและสร้างสรรค์ตนเองฉะนั้น เมื่อถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะครับทรงสร้างชาติด้วยการใส่อุดมการเสือป่าลูกเสือลงไปเราจะเห็นได้ว่ากิจวัตรประจำวันของลูกเสือเสือป่าเนี่ยต้องมีการสวดมนต์ทุกวันนะครับแล้วก็จะต้องปฏิญาณความจงรักภักดีต่อศาสนาความจงรักภักดีต่อศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามักจะละเลยแล้วเรามองเพียงแค่ว่าเป็นความจงรักภักดีต่อชาติคือต้องพลีชีพต้องสละเลือดเนื้ออะไรก็ตามทีเถอะครับต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต้องเถิดทูนต้องมีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่ความจงรักภักดีต่อศาสนานึกไม่ออกทำยังไง
1: ต้องทำยังไง
0: หิ้วกระป๋องสังฆทานไปทำบุญอย่างเงี้ยหรอมันไม่มันตื่นไปนะครับตื่นเช้าทำบุญตักบาตรโอเคอ่ะก็ได้อ่ะความจงรักภักดีต่อศาสนาจริงๆคือการรักษาศาสนธรรมที่ตัวเองนับถือให้อยู่ในชีวิตของตัว
1: ค
0: ือรักษาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่บนธงไตรรงค์อ่ะอยู่ที่ตัวเองถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชั่วนะคุณอกตัญญูต่อศาสนาไม่จงรักภักดีต่อศาสนา
1: ะ
0: นะครับฉะนั้นทำอย่างไรให้เด็กอ่ะใกล้กับศาสนธรรมและจะได้มีความจงรักภักดีต่อศาสนาตามความหมายของถ้อยคำนั้นจริง
1: ๆค่ะ
0: ฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นการย้ำเตือนว่าคุณอ่ะมีศาสนาแล้วแน่นอนว่าในประเทศไทยเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองนี้คนไทยนับถือศาสนาพุทธ 90% นะครับฉะนั้นระเบียบการสวดมนต์ไหว้พระจึงตราขึ้นนะครับโดยระบุว่าให้ใช้ระเบียบนี้ในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่แค่ในสังกัดนะครับฉะนั้นโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการต้องใช้ระเบียบนี้ด้วยนะครับให้ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการจัดให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระเวลาเข้าแถวภายหลังเชิญธงชาติก่อนเข้าเรียนทุกวันและตอนเลิกเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ทุกสัปดาห์นี่เองเป็นเหตุให้เด็กหญิงสศิพิมพ์
1: ต้องสวดมนต์
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจำสังกัดให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระตอนก่อนที่จะเข้านอนเป็นประจำทุกคืนด้วยฉะนั้นโรงเรียนประจำก่อนนอนต้องสวดด้วยอย่างตัวอย่างเช่นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอย่างนี้นะครับก่อนนอนเขาต้องสวดมนต์ทุกคืนนะครับมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ประจำคณะนะครับแล้วก็ต้องมีการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับไม่งั้นเข้านอนไม่ได้ผิดระเบียบกระทรวงศึกษา นะครับการสวดให้ใช้แบบสวดมนต์ไหว้พระท้ายระเบียบนี้แปลว่าท้ายระเบียบนี้หนังสือก็คือหนังสือที่เราพกใส่กระเป๋านั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่มละบาท50ของผู้สื่อสารพิมพ์เล่มละ5บาทดีกว่าเนี่ยนะครับการสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งให้แม่ผู้ใหญ่อย่าทิ้งไปไหนนะ ให้ครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน วิธีของท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นนี่ท่านเก่งนะ ท่านทำเป็นว่าเออให้เด็กเข้าแต่จริงๆอ่ะแม่ปูจ๋าอย่าโมแต่สอนลูกปูแล้วตัวเองเดินเฉไปต้องเดินให้ถูกตรงด้วย นะครับการสวดมนต์ไหว้พระให้ครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมด้วยน
1: ะ
0: และตอนเลิกเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับภายหลังการสวดมนต์ไหว้พระให้ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้โอวาทจำได้ไหมพอเราสวดเสร็จอาจารย์ใหญ่ก็จะมายืนพูดอะไรก็เราก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะจบเนี่ย
1: บางทีนานอีกต่างหาก
0: นานอีกต่างหากอาจารย์ด้วยกันก็เหลมองบนเหมือนกันนะครับพอให้โอวาทเสร็จปั๊บในระเบียบบอกว่าแล้วให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจำได้เลยครับแล้วเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจะเลิกแถวปล่อยกลับไปนะครับในกรณีที่มีนักเรียนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธรวมอยู่ด้วยเพราะว่าบางโรงเรียนก็แน่นอนเรามีเพื่อนศาสนิกต่างๆนะครับเป็นคริสเป็นมุสลิมเป็นฮินดูอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาสวดมนต์นักเรียนนั้นไม่ต้องสวดไม่ได้บังคับเห็นไหมมีเสรีภาพแต่ถ้านักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นมีจำนวนมากระเบียบนี้ก็รอบคอบนะครับเช่นโรงเรียนที่สมมติว่าเป็นโรงเรียนคริสต์ที่นับถือคริสต์ศาสนาทั้งโรงเรียนเลยหรือโรงเรียนปอเนาะโรงเรียนตาดีกาที่เป็นหรือโรงเรียนที่มีนับถือศาสนาอิสลามมากอย่างนี้นะครับเมื่อทางโรงเรียนเห็นสมควรจะจัดให้มีการสวดตามแบบศาสนานั้นๆด้วยก็ได้โดยแยกนักเรียนไว้ตามลัทธิศาสนาเห็นไหมนักเรียนพุทธก็เชิญไปสวดพุทธถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นสมมติเป็นนักเรียนโรงเรียนในสภาคริสตจักรโรงเรียนปรินซ์รอยัลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ไปเข้าโบสถ์ ของคุณตามหลักศาสนาสำหรับคริสต์ศาสนิกชนก็ไม่มีใครว่ากันแล้ว

0: นี่ก็ถูกต้องตามระเบียบด้วยนะครับระเบียบนี้เนี่ยใช้บังคับตั้งแต่วันที่29เมษายน2503นะครับนับมาถึงตอนนี้ก็60กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามก็คือเอ๊ะแล้วในหนังสือสวดมนต์ที่ว่าเนี่ยนะเขาสวดอะไรกันนึกออกมั้ยสวดอะไรตอนเช้าอรหังสัมมาสว
1: าก
0: ขาโต
1: สวากขา
0: สุปฏิปันโนจบ
1: ค่ะ
0: สั้นๆจะได้ไปเข้าเรียนตอนเช้านะครับแต่สวดมนต์ประจำสัปดาห์เนี่ยคือสวดอะไรคุ้นไหมครับพอเรานโมตัสสะจบแล้วหัวหน้าก็จะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดเสริญพระพุทธคุณจบปั๊บต่อด้วยสรพัญญะว่
1: า
0: องค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานะครับตัดมูลกะเลสมานะไม่ใช่กิเลสมานะบอกมิหมนมิหมองมัวเนี่ยนะครับหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบพันพัวสุวคนทกรรมจรนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าทุกคนต้องเคยสวดและบทนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บทสวดสำหรับวันศุกร์วันเลิกเรียนประจำสัปดาห์นะครับในวันนักขัตฤกษ์บูชาพิเศษของพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาอาสันหบูชามาฆบูชายังเป็นบทสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในการพระราชกุศลเฉพาะวิสาขบูชาที่หน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะครับและอีกที่นึงที่เราโตมาเห็นถ่ายทอดกันมาทุกปีทุกปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจีหัวรัชกาลที่9ไปทรงนำสวดทุกปีทุกปีเลยที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระจีหัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาเป็นประจำที่พุทธมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาตามพระบรมราโชบายและตามนโยบายรัฐบาลนะครับฉะนั้นบทแรกที่เราจะได้สวดเรียกว่าเป็นทํานองสรพัญญาเนี่ยคือองค์ใดพระสัมพุทธนะครับบทที่2พอหลังจากสวากขาโตภควตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกาพย์ฉบังธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลเนี่ยนะครับ
1: แห่งองค์พระศาสดา
0: แน่ไปต่อแล้วเครื่องติดแล้วนะครับนี่ก็สรรเสริญพระธรรมคุณนะครับสรรเสริญพระธรรมคุณจบปั๊บสุปฏิปันโนขึ้นนะครับพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนจบปุ๊บขึ้นว่าทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์ไม่ใช่แด่องค์นะแต่องค์แปลว่าจากองค์สมเด็จพระพักขวันแต่แปลว่าจากนะครับเนี่ยหลายถ้อยคำเนี่ยผมอยากให้ไปหาหนังสืออ่านแล้วก็ดูว่าเราสวดเพลินๆไปตอน
1: หมายมาก
0: เราสวดเพลินๆไปตอนเป็นนักเรียนเนี่ยบางทีไม่ถูกถ้อยคำ
1: แต่ตอนนั้นถ้าพูดถึงเนี่ยก็สวดกันไปตาม
0: ก็สวดไปเป็นนกแก้วบางทีนะครับแต่ว่าเนี่ยผมอยากให้มาดูถ้อยคำนะครับว่าการรจนาบทสรพัญญะที่เป็นภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยนะทำให้เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เถอะนะแต่อย่างน้อยก็เข้าใจกว่าภาษาบาลีแหละนะครับแล้วมันก็ค่อยๆซึมซาบไปที่พูดเนี่ยเห็นไหมว่าทั้งผมทั้งคุณศศิพิมพ
1: ์
0: เอ่ยออกมาโดยอัตโนมัติ
1: เพราะว่าเป็นคำที่สอดคล้อง
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ไพเราะแล้วทำใหพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราเวลาเราว้าเหวเอางี้บางทีเนี่ยยาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรอกถ้าเราไม่ป่วยแต่พอถึงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเช่นเราตกใจเราเสียใจเราว้าเหวสมมุติผมพูดกันง่ายๆสมมุติถ้าเกิดผมนอนเป็นคนไข้ติดเตียงขึ้นมาแล้วผมไม่มีของพวกนี้อยู่ในหัวใจผมก็ได้แต่กรอกตามองเพดานเหรอ
1: จะฟ
0: ุ้
1: งซ
0: ่
1: าน
0: มากเลยนะครับฉะนั้นบทสวดมนต์เหล่านี้แก้ความฟุ้งซ่านในใจเราได้อย่างน้อยเราก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยสวดทำนองสรพัญญะไปพลางคิดถึงคุณงามความดีไปพลางของพวกนี้ต้องฝึกต้องหัดต้องปลูกตั้งแต่เป็นเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตในตัวของผู้คนต่อไปในวันข้างหน้าฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของโรงพยาบาลเราไม่เห็นคุณค่าของยารักษาโรคเพราะเรายังไม่เจ็บป่วยแต่ว่าการสวดมนต์เนี่ยเหมือนยาที่เราพกเอาไว้ในกระเป๋าอะครับพอถึงเวลาเราก็สามารถจะหยิบมาใช้ได้แล้วยิ่งถ้าเราสวดสรพัญญาที่รู้ความหมายเป็นภาษาไทยประกอบไปด้วยเนี่ยความแนบแน่นที่มั่นคงอยู่กับพระรัตนตรัยก็จะสถาพรยิ่งขึ้นเอ๊ะไม่ใช่แค่พระรัตนตรัยนะ

0: ำได้ไหมครับว่ายังมีจะมีบทหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้สวดกันทุกวันนี้แต่แท้จริงแล้วอยู่ในบทสวดมนต์นักเรียนด้วยอนันตคุณสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทวันธามิสาทรังคุณไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ข้าขอนบชนกคุณชนนีเป็นเขามูลผู้กอบนุกูลพูนพดุงจวบเจริญวัยคุณไหมครับว่าเคยสวดบทนี้แล้วเราก็ลืมไปนี่คือการคำนับคุณของบิดามารดานะครับหลายคนลืมไปแล้วนะบทเนี้ย
1: ลืมแล้วค่ะ
0: อยู่ในหนังสือเล่มรับบาท50ของผมนี่แหละนะครับฉะนั้นอยู่ท้ายระเบียบสวดมนต
1: ์
0: ไปสวดซะเนี่ยคือทำให้บุพการีคุณของบุพการีก็ยังอยู่ในสำนึกของพวกเราและถัดไปปาเจราจริยาโหติ
1: คุณุตรา
0: ใช่ไหมครับแล้วปาเจราที่ว่าเนี่ยไม่ใช่บทที่ไว้ไหว้ครูในวันไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนนะเพราะอันนั้นน่ะก็จะขึ้นว่าข้าขอประณตน้อมสักการบูรพะไม่ใช่ในท้ายระเบียบสวดมนต์ไหว้พระของกระทรวงศึกษาธิการคืออันหนึ่งข้าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณโอบเอื้อและเจือจุนอนุสาทุกสิ่งสารยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญและทุกสิ่งอ่านชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนจำได้ไหม
1: จำได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเราจะสับสนกันว่าไม่ใช่บทข้าขอประณตน้องสักการนะ
1: คนละบท
0: นะครับเป็นบทคำนับคุณครูบาอาจารย์ซึ่งเนี่ยเป็นบทที่มีคุณค่ามากๆผมจะเฉลยว่าทั้ง5บทนี้ผลงานของครูสำคัญของพวกเราคือพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลนะครับท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครูของพวกเราที่สร้างแบบเรียนต่างๆนานาให้เรายังเป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราชเจ้าทรงได้รับถ่ายทอดการสวดสรพัญญะเหล่านี้มาจากพระอาจารย์ของพระองค์ก็คือท่านเจ้าคุณศรีสุนทรโวหารนี้ด้วยนะครับจึงทรงนำมาให้เสือป่าและลูกเสือได้สวดมนต์กันและนี่จึงเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดหนังสือเรื่องคำนมัสการคุณานุคุณซึ่งเป็นการรวบรวมบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นการวางรากฐานคนในสังคมไทยให้มีคุณภาพและบทสุดท้ายนึกออกไหมครับว่าบทอะไรพาหุงสหัสสมาพินิมมิสเตอร์ซาวทันซึ่งผมชอบบทนี้มากเพราะว่าเป็นจังหวะว่าสันตดิลกนะครับแล้วไพเราะมากครีเมคลังอุทิตโครัสเสนามารังเนี่ยบทนี้ไม่ใช่บทรจนาของท่านเจ้าคุณศรีสุนทรโวหารแต่เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะครับปางเหมือพระองค์ปรมพุทธวิสุทธศาสดาตรัสรู้อนุตตรสมาธินโพธิบัลลังขุนมารสหัสสพหุพาหุวิชาวิชิตขลังขี่คีลิเมฆรประทังคชเฮียมกระเหิมหานไพเราะมากเป็นบทที่บอกเล่าถึงชัยชนะก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีมารมาผจญมีแขนมีอะไรต่างๆนานาต้องเป็นพันพันแล้วก็เข้ามากองทัพมาเชิญให้มาไล่ให้พระพุทธองค์เสด็จลงจากพุทธบัลลังก์จนกระทั่งมีพระธรณีขึ้นมาเป็นพยาน
1: แล้วพระองค์
0: สำเร็จชนะมารบทสุดท้ายเนี่ยเป็นบทสำคัญมากเพราะเป็นบทให้พรประเทศไทยนะครับด้วยเดชสัจจวจนาและนมามิองค์3ขอจงนิกรพลสยามชัยสิทธิ์ที่ทุกวานถึงแม้จะมีอริวิเศษพระเดชเทียมมารขอไทยผจญพิชิตพลานอริแมนมุนินทรบทนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องชัยสิทธิ์ที่คาถานี่คือบทสุดท้ายที่เราสวดบทนักเรียนกันฉะนั้นขอให้ทุกคนลองทบทวนความทรงจำที่เราเคยทำกันมานะครับแล้วระลึกว่าเราต้องถ่ายทอดสิ่งดีๆเหล่านี้สู่ลูกหลานของเราต่อไปเราส่งท้ายไว้นะครับว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เราโชคดีเหลือเกินนะครับที่เรามีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยทรงพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระสติปัญญาเฉียบแหลมทรงเป็นหลักชัยของพุทธบริษัทจนถึงพระชน99ก็ยังทรงแข็งแรงเข้มแข็งให้เราได้ชื่นอกชื่นใจอยู่ทุกวันนี้เรามาร่วมกันฉลองพระชนมายุถวายพระกุศลด้วยการรื้อฟื้นการสวดมนต์นักเรียนให้เผยแผ่ไปในทุกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเพราะผมแอบไปสืบทราบมาว่าหลายๆโรงเรียนตอนนี้ทิ้งร้างการสวดมนต์ตามระเบียบนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นคณะกรรม

0: การอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติให้รื้อฟื้นการสวดมนต์นักเรียนและนำเข้ามหาเถรสมาคมให้มีมติแจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้รื้อฟื้นระเบียบนี้กลับขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้เด็กและเยาวชนของเราแนบแน่นใกล้ชิดกับพระศาสนาแล้วเมื่อนั้นความหวังของชาติบ้านเมืองที่จะมีบุคคลมีพลเมืองที่เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมก็เป็นที่หวังได้และนั่นคือการสนองพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ดีที่สุดเพราะว่าย่อมจะต้องทรงหวังที่จะให้พลเมืองไทยนั้นเป็นผู้มีพุทธศาสนธรรมประจำใจเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นธงชัยและที่สำคัญก็คือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระลึกถึงคุณบุพการีและครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยฉะนั้นงานสวดมนต์นักเรียนนี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเอาใจใส่และรื้อฟื้นกลับมาเพื่อฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทั้งครอบครัวและคุณพ่อคุณแม่ให้สวดมนต์แล้วก็ให้ลูกให้หลานได้สวดมนต์กันเป็นประจำทุกวันเพราะว่าเด็กและเยาวชนเมื่อเริ่มต้นสวดมนต์ก็จะได้เป็นหลักใจแห่งชีวิตแล้วก็มีคุณธรรมปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเพื่อให้เข้าใกล้พุทธศาสนาค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
4: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz

0: าทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านอยู่กับรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันวรพรสุขุมาวาสีผู้ดำเนินรายการคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตวแพทย์นะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้รายการนี้อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามากว่าครึ่งศตวรรษแล้วค่ะสำหรับรายการในวันนี้สัตวแพทย์สนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวน่าสนใจเรื่องเบื้องหลังความฟิตของม้ากีฬาและหน้าที่ของหมอม้าค่ะจากหัวข้อนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะตื่นเต้นไปพร้อมๆกับดิฉันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านม้านะคะอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรพลชินกังสดานท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย์ขวัญ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องมาเล่าให้พวกเรานะคะได้

0: รับรู้เกี่ยวกับแวดวงของการเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานคร่ำวอดอยู่กับม้านะคะเพราะอาจารย์ท่านก็นอกจากจบสัตวแพทย์เทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มาต่อปริญญาเอกนะคะทางด้าน Equine Dentistry หรือว่าเป็นทันตแพทย์ของม้าโดยเฉพาะด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยที่ควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปค่ะกว่าจะมาเป็นหมอม้าเพราะว่าการเรียนจบ6ปีนี่เราก็ยังไม่ได้ระบุชนิดของสัตว์นะคะแต่ว่ามีสัตว์ให้เลือกมากมายทำไมอาจารย์ถึงเลือกม้าคะ
1: ต้องไล่ไปตั้งแต่ตอนเรียนปี2
0: ค่ะ
1: ปี2ส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆที่เพิ่งเข้าพรีคลินิกเขาก็จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแต่ผมไปรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ปฐมา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้แกเกษียณแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่ก็ถามว่าตั้มเรามีตรวจมาไปกับเราไหมผมบอกได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปด้วยผมขับรถให้ผมเป็นพคลประจำตัวอาจารย
0: ์
1: ได้โดยไม่ถามว่าไปไหน
0: ค่ะ
1: งูหัวหินไปหัวหินแล้วก็ไปจับตรวจมากับแกครั้งแรกที่หัวหินก็ถึงว่าทำไมต้องมาตรวจหัวหินเลยเรานั่งคุยกับแกไปเรื่อยๆแกก็บอกว่าก็มันเมื่อก่อนนั้นเราเดินทางระหว่างกรุงเทพกับมาเลเซีย KL ไปแข่งเย้าเยือนกันบ่อยนะครับตั้งแต่นู่นประมาณเกือบ20ปีมาแล
0: ้
1: วก็มีการเดินทางตลอดเราก็เห็นมาว่าหมอมาในบ้านเราช่วงนั้นไม่ค่อยมีเนา
0: ะ
1: เราก็มีแต่คนอยากจะทำสัตว์เล็กแล้วพอมาถึงเจอกับอาจารย์เขาเนี่ยแกทำสายกีฬาด้วยจุดพลิกจริงๆเลยก็คือได้เข้าไปทำงานเกี่ยวกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยตอน SEA Games ปี2007ตอนนั้นผมอยู่ปี6เขาได้ไปเป็นส่วนของกรรมการภาคสนามเขาจัดให้สอบไลเซนส์อะไรเงี้ยก็ฟุกสอบได้ก็เลยไปทำกับเขาอยู่กันเกือบ2เดือนที่กลับมาที่บินเข้ามาจากต่างประเทศแล้วบินออกแล้วก็ไปเห็นคุณหมอว่าทำงานกันอย่างไรนะครับก็เลยแบบโอเคว่าคิดว่ามันเป็นสายงานที่สนุกเนาะยังไม่ค่อยมีใครทำเนา
0: ะ
1: แล้วก็ทีมกับกีฬาด้วยเราก็ตอนเด็กๆเราก็จะชอบเล่นกีฬา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่มันเหมือนกับไม่ใช่สัตว์เล็กแต่ว่าเป็นไม่ใช่ปศุสัตว
0: ์
1: มันเป็นตัวใหญ่ที่เหมือนดูแลเหมือนสุนัขหรือแมว
0: ค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้คุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่ติดตามรายการของเรามานานก็อาจจะเคยได้ยินว่าเราเรียกกันว่ามีสาขาวิชาทางด้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ด้านสัตว์ใหญ
1: ่ปศุสัตว
0: ์ซึ่งจริงๆในที่นี้หมายถึงปศุสัตว์เป็นหลักนะคะแต่ว่าปศุสัตว์ในที่นี้ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะปศุสัตว์เราก็นับถึงไก่ด้วยถูกไหมคะหมูก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็บางครั้งเด็กสัตวแพทย์ก็จะเรียกกันว่าเราไปเรียนสัตว์ใหญ่เราฝึกงานสัตว์ใหญ่ช่วงนี
1: ้
0: แต่นั่นหมายความรวมถึงสัตว์ปศุสัตว์ที่เป็นมีผลิตภัณฑ์เนื้อเป็นอาหารหรือไข่ให้เป็นอาหารของเรา
1: เป็นสัตว์เพื่อการบริโภค
0: ค่ะค่ะซึ่งในส่วนของม้าจริงๆแล้วคือจัดมาเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะ
1: ในของบ้านเราจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วในส่วนมากก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแค่มันสามารถที่จะกลายเป็นสัตว์บริโภคได้ในบางโอกาสซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักเพราะลักษณะของเนื้อแล้วก็ลักษณะของความผูกพันกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสัตว์ที่ถูกผลิตออกมาเป็นเพื่อการบริโภค
0: ค่ะคือจริงๆแล้วต่างประเทศเขาไม่ได้เลี้ยงม้าเพื่อเป็นสำหรับเนื้อโดยเฉพาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นม้าที่ถูกคัดทิ้งไหมคะอาจารย์หลังจากการแข่งขันหรือด้วยเหตุอื่น
1: ๆในหลายๆอย่างของคัลลิ่งครับแล้วแต
0: ่ค่ะ
1: แล้วแต่ประเทศ
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เริ่มนะคะเหมือนเดินทางนะคะไปพร้อมๆกับอาจารย์ธีรพลนะคะว่าเมื่อกี้เราเดินทางมาจากควีนส์แลนด์นะคะแล้วก็อาจารย์ได้มีโอกาสได้ทำงานนะคะที่หัวหินนะคะไปตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจนไปซีเกมส์นะคะภาคสนามสอบไลเซนส์ได้แล้วหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย
1: ์หลังจากนั้นก็พอจบปุ๊บก็โชคดีได้เป็นอาจารย์มหาลัยที่มหาลัยเอกชน
0: ค่ะ
1: ครับตั้งแต่เรียนจบเลยก็ช่วงนั้นเขาต้องการอาจารย์สอนด้านม้า
0: ค่ะ
1: อาจารย์สอนด้านม้าก็มีช่วงหนึ่งที่ขาด
0: ค่ะ
1: แล้วเราพอนั้นตอนนั้นก็คือคอนแทคของที่ฝึกงานขี่ม้าเรารู้จักกับหมด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเริ่มทำงานสายกีฬาตั้งแต่ปี4ปี5ปี6ต
0: ั้
1: งแต่สมัยเรียนครับเราจะรู้จักว่าโอเคฝึกงานที่นี่นะพี่หมออยู่ที่นี่นะ
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะจับลิงก์กันได้ว่าอย่าพาเด็กไปฝึกงานที่นี่นะเราเข้าไปได้เลยนะครับกับสายทหารกับสายเอกชน
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยอยู่ที่นั่นก็10กว่าปี
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่ในแวดวงสายกีฬาทราบมาว่าอาจารย์เองก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าด้วย ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟัง

0: นิดนึงได้ไหมคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยปูพื้นคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าสมัยที่ดิฉันก็จบสัตวแพทย์มาหลายปีแล้วนะคะเมื่อก่อนหลักสูตรสัตวแพทย์ของเราจะต้องได้เรียนขี่ม้าด้วยซึ่งเป็นวิชาบังคับในช่วงที่เราจะต้องไปเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เด็กคณะอื่นก็ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้นะคะจะต้องเป็นเด็กสัตวแพทย์เป็นหลักอย่างน้อยก็ของที่จุฬานะคะไม่แน่ใจว่าสถาบันอื่นเป็นอย่างไรแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีวิชาขี่ม้าและแต่ของอาจารย์นี่เข้าไปในแวดวงเป็นขี่ม้าแบบเป็นนักกีฬาได้อย่างไรคะ
1: ก็ตอนที่เรียนแหละครับแล้วก็รู้จักกับพี่หลายๆคนก็แล้วก็มองว่ามันควรจะต้องทำกีฬาขี่ม้าให้มาในมหาลัยนะครับแล้วตอนแล้วก็ขี่เรียนไปด้วยขี่ม้าไปด้วยครับก็เลยปีงานกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่33มหิดลเป็นเจ้าภาพผมจบมหิดลเป็นเจ้าภาพแล้วก็ตอนนั้นก็มาขึ้นถึงปี5พอดีก็เลยฟอร์มทีมแล้วก็แจ้งมหาลัยไปว่าเรามีทีมขี่ม้าเราจะจัดกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาสาธิต
0: เป็นครั้งแรก
1: กีฬาสาธิตเป็นครั้งแรกที่จัดที่มหิดลสารยาเลยก็
0: ค
1: อมพีตตอนนั้นก็คือศิลปะบังคับม้าตอนนั้นเรามีแค่กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางกับศิลปะบังคับม้าครับมีแค่สองอย่างก็เลยเป็นแข่งของศิลปะบังคับม้านั่นก็คือตอนที่เรียนนะครับหลังจากที่จบมาในช่วงใหม่ๆตอนแรกๆเลยก็ยังขี่ม้าอยู
0: ่
1: ก็ไปขี่เปลี่ยนขี่ประเภทตอนนั้นประเภทขี่ม้าทางไกล endurance กำลังมาแรงก็เลยไป join endurance นะครับกีฬาตอนนั้นไปลงชิงแชมป์ประเทศไทย endurance มันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องวิ่งเร็วแต่อยู่ที่การวางแผนจะพัดจะผูได้โบคว้ากับเขาอันดับ5ของประเทศแต่คือเราอะเราวางแผนยังไงเราก็ใส่หมอนแล้วก็วางแผนไปเรื่อยๆวิ่งตามเรื่อย
0: ๆ
1: เดี๋ยวเขาก็ไม่ผ่านเองแล้วเขาไม่ผ่านกันหมดแล้วเราผ่าน
0: ค่ะโอ้นี่คือปกติตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีประเด็นพูดคุยในส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์ธีรพลด้วยนะคะหลังจากที่ได้มีโอกาสอยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วก็คือจบสัตวแพทย์ด้วยแล้วก็เลือกไปเรียนทางด้านทันตกรรมด้วยของม้าโดยเฉพาะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มาทำงานที่จุฬานะคะซึ่งณตอนนี้อาจารย์ก็ถือเรียกว่าพอใครพูดถึงอาจารย์ธีรพลเนี่ยทุกคนจะเห็นหน้าม้าลอยมาก่อน รู้ว่าอาจารย์ชำนาญด้านนี้นะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์กับการทำงานในแวดวงในเอกชนด้วยนะคะในการดูแลสุขภาพม้าทีนี้กลับมาที่เรื่องม้ากีฬากับม้าทั่วไปนะคะอาจารย์ต่างกันยังไงคะ
1: แยกประเภทก่อนม้ากีฬาก็คือเขาเป็นนักกีฬา
0: ค่ะ
1: สิ่งเรามีม้ากีฬาก็คือม้าที่ต้องทำการแข่งขันการแข่งขันก็ในบ้านเราก็จะมีที่แข่งกันบ่อยๆอย่างอาทิตย์นี้ก็มีนะอาทิตย์นี้มีชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามเป้าม2029ตรงสนามเป้านี่เองตัวนี้มาเริ่มเข้ากันแหละก็มีอาจารย์ของเราก็ไปเป็นประจำสัตวแพทย์ประจำงานแข่งด้วยไม่อาจารย์เขาไม่ได้เป็นงานแข่งอาจารย์แกจะเป็นอาจารย์แฮมท่านหนึ่งเป็นประจำบุคคลเป็นเฉพาะเหมือนเป็นหมอประจำนักกีฬานะครับแล้วก็มี
0: คำว่านักกีฬาในที่นี้คือม้า
1: ใช่ครับแล้วก็มีพวกกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง cross country หลายๆอย่างนี่เขาคือเรื่องทำของคำออกไปออกกำลังกายเป็นกีฬาฝึกมาเพื่อเป็นกีฬาเพราะว่าม้าทั่วไปเนี่ยม้าทั่วไปมันก็คือม้าที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านตามทุ่งนาอย่างเงี้ยก็ตามต่างจังหวัดก็มี
0: ครับ
1: หรือม้าแห่นาค
0: เขาเรียกว่า
1: ม้าแห่นาค
0: ม้าแห่นาค
1: ม้าแห่นาคตามจังหวัดราชบุรีอย่างเงี้ยที่บวชนาคแล้วก็จะมีขี่ม้าแห่นาคหรือม้าลากรถที่อยู่ที่ลำปางนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับมาเราก็จะแบ่งตามการใช้งานเป็นหลัก
0: ค่ะแล้วตามหัวหินชายหาดอันคือ
1: เรียกมาชายหาด
0: มาชายหาด
1: นะครับมาชายหาดเป็นม้าทั่วไป
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเขาบอกว่ากีฬาเนี่ยจะต้องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเขาจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงว่ากีฬานอกจากมีกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางศิลปะบังคับม้าแล้วก็ที่อาจารย์โปรยเรื่อง endurance อันนั้นก็เป็นกีฬาเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นกีฬา endurance แล้วก็มี cross country
0: endurance ถ้าเรียกเป็นชื่อไทยๆจะเรียกว่าอะไรคะ
1: วิ่งทางไกล
0: วิ่งทางไกล
1: วิ่งทางไกลก็วิ่งทางไกลเนี่ยเขามีเริ่มต้นตั้งแต่80กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: จนถึง160กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: อันนี้คือจบภายใน1วัน
0: ค่ะ
1: คือก็

0: ขี่ม้ากันข้ามคืน
1: ซึ่งพื้นเป็นแบบไหนคะซัน
0: เป็นพื้นสนามทรายสนามทรายแล้วแต่แทร็ก
1: คร
0: ับแล้วแต่สนามแข่งเขาต้องมีแทร็กบ้างแต่ถ้าเป็นแทร็กพื้นแข็งขึ้นเขาพวกนี้ระยะทางก็จะสั้นลง
1: ค่ะแล้วอีกประเภทหนึ่งนี้อะไรนะคะ
0: เป็นอีเวนติ้งครับอีเวนติ้งก็คือเรียนแข่ง3อย่าง
1: นักกีฬา
0: ใช่ครับมีศิลปะบังคับม้ามีกระโดดข้ามคือกีดขวาแล้วก็กระโดดข้ามมีประเทศม้า1คนนักกีฬาคนเดียวแข่งกันซึ่งประเภทนี้ประเทศไทยอ่ะไปถึงโอลิมปิกแล้ว
1: โอ้โหค่ะcross country นี่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ cross country เป็นส่วนหนึ่ง
1: ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะอาจารย
0: ์ข้ามภูมิประเทศ
1: ข้ามภูมิประเทศอ๋อในประเทศเราก็มีการแข่งขันอันนี้ด้วย
0: มีครับมีปีหนึ่งหลายรอบด้วยมันจะเป็นหลายระดับ
1: ครับ
0: เพราะบ้านเราก็คือจัดสูงสุดก็คือชิงแชมป์เอเชียจัด2ครั้งติดต่อกันแล้ว
1: ค่ะโอ้ฟังดูได้เปิดโลกทัศน์มากเลยนะคะในเรื่องของคนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหรือแม้กระทั่งสนใจจะเป็นหมอม้านะคะตรงนี้ก็เป็นการรวมเข้าด้วยกันนะคะในวันนี้ของเราที่ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวนะคะของอาจารย์ธีรพลนะคะทีนี้ในส่วนของการดูแลกิจวัตรประจำวันของม้ากีฬาเนี่ยค่ะเขามีวิถีชีวิตต่างจากม้าทั่วๆไปเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ม้ากีฬาม้าออกกำลังกายต้องวิ่งแต่คำว่าเขาว่าวิ่งเนี่ยไม่ใช่ออกไปแล้ววิ่งตรงไปอย่างเดียวอยู่ที่ว่าเขาเป็นกีฬาชนิดไหนเหมือนถ้าเป็นศิลปะบังคับม้าเราก็จะไม่ได้ให้เขาวิ่งออกกำลังกายเยอะให้ทำคาร์ดิโอเหมือนกับนักกีฬาถ้าต้องพูดเรื่องของทำคาร์ดิโอบ้างหลังจากนั้นมาก็ไปฝึกบัลเล
1: ่
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนเราก็จะไปฝึกท่าทางผูกเรื่องของสัญญาณระหว่างคนขี่กับม้าเขาหากันถ้าไปกระโดดก็คือไปฝึกกล้ามเนื้อในส่วนของการกระโดดข้ามเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์สคันทรีหรือพวกอีเวนติ้งเนี่ยก็ต้องฝึกมา2 อย่างแล้วเราก็ต้องมีการทำคาร์ดิโอที่มันยาวมากขึ้นคือวิ่งควบให้มันระยะทางไกลมากขึ้นในช่วงเวลาที่จำกัด
1: คร
0: ับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเป็นหลักไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วเดินกินหญ้าอย่างเดียวเขาจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่ออกกำลังกายแต่ไม่ได้ออกทั้งวันนะจะเป็นแบบนั้นเราก็คือมีการฝึกแค่เช้าอาจจะ1รอบประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วตอนเย็นอีก1รอบวันหนึ่งไม่เกิน2รอบบางตัวก็คือแค่เช้ารอบเดียวแล้วที่เหลือก็คือพักผ่อน
1: นะ
0: ครับมันก็เรื่องของกีฬาที่เหมือนนักกีฬาเราก็ต้องมีตารางการฝึก
1: ค่ะซึ่งเวลาฝึกนี่เขาฝึกกันตั้งแต่เด็กไหมคะมาเนี่ยค่ะ
0: ม้าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเรียกฝึกเรื่องของการจับจูง horsemanship handling ให้จับจูงได้สื่อสารคำสั่งรู้เรื่องแล้วก็ฝึกขึ้นหลังฝึกการบังคับตรงนี้จะช่วงประมาณ3ขวบ4ขวบขึ้นไปหลังจากนั้นพอฝึกบังคับได้แล้วก็จะฝึกเรื่องของไปใส่ตัวนี้เขาโค้ชเขาจะรู้ออกว่าม้าสายนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี
1: ้
0: มาทางนี้แล้วจะไปกีฬาทางไหนดีเขาก็จะลองฝึกทางนั้นก่อน
1: ดูตามสายพันธุ์ดูตามความถนัด
0: สายพันธุ์ถนัดแล้วก็หน่วยก้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือโค้ชถนัดทางไหนก็จะคอมพีทเริ่มคอมพีทจริงๆจังๆได้ตั้งแต่6ปีขึ้นไป
1: ค่ะม้านี่เขาเจริญพันธุ์เจริญวัยหมายความว่าพิวเบอร์ตี้ตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว
0: ก็ตั้งแต่4 5 6ปี
1: 4-5-6 ปีก็เป็นช่วงที่ว่าใกล้จะเริ่มนำมาฝึกนะคะ
0: เริ่มฝึกตั้งแต่2-3ขวบแล้วม้าแข่งเขาจะคอมพีทเร็ว
1: ค่ะ
0: 4ขวบ5ขวบ6ขวบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็7ก็อาจจะพักแล้ว7-8ปีก็อาจจะพักแล้วเพราะเขาม้าแข่งนี่คือมาวิ่งความเร็วที่อยู่ตรงอังรีของเรานี
1: ้
0: เขาจะวิ่งเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาจะใช้ความเป็นเด็กที่อยากเอาชนะแต่พอความเป็นเด็กที่อยากเอาชนะจะยังไม่มีความนิ่งการใช้สติในการตัดสินใจอะไรซึ่งเป็นม้ากีฬาเราจะเริ่มตั้งแต่6อันนั้นจะเป็นคำว่ากีฬากับม้าแข่งจะแยกกันนะแต่งานเราจะแยกกัน
1: ม้ากีฬาแข่งจะเริ่มตอนกระต่อวัยก่อนเข้าหนุ่มสาว
0: ใช่
1: มั้ยคะอายุน้อยกว่า
0: แต่เขาสามารถที่เขาจบม้าแข่งเขาก็สามารถที่มาเปลี่ยนเป็นม้ากีฬาได
1: ้อ๋อค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะจ็อกกี้เหรอคะคำนี้ถูกไหมคะอาจารย์
0: จ็อกกี้ใช้เฉพาะม้าแข่งเท่านั้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นม้ากีฬาเราใช้นักกีฬา
1: อ๋อค่ะ
0: ครับเขาแยกกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนมากก็จะ

0: ใช้คำว่าจ็อกกี้ถ้าในอ่านหนังสือพิมพ์ใช้คำว่าจ็อกกี้จริงๆแล้วอ่ะ
1: จริงๆแล้ว
0: นักกีฬาเนี่ยนักกีฬาทำไมย่อให้เรียกเขาจ็อกกี้เพราะจ็อกกี้คือตัวเล็กๆขี่ม้าแข่ง
1: ต้องตัวเล็กด้วย
0: เขาไม่ใช่จ็อกกี
1: ้ค่ะค่ะตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นนักกีฬา
0: เป็น
1: มนุษย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: มนุษย์ที่ขี่ม้าที่เป็นนักกีฬาเหมือนกันก็เรียกว่านักกีฬาซึ่งตรงนี้นี่ต้องเป็นคนเดียวไปตลอดไหมคะอาจารย์เพราะว่าเคยทราบว่าเขาต้องสร้างความผูกพันแล้วก็สื่อสารกันได้1บวก1ไม่ใช่2แต่เป็น1
0: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าแข่งรายการสูงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันต้องอ่านข้อกำหนดเขาอย่างถ้าเป็นโอลิมปิกอีเวนติ้ง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องแมทชิ่งต้องนักกีฬาคนนี้กับม้าตัวนี
1: ้
0: ผ่านระดับนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัยต้องแน่ใจแล้วว่ามันแมทชิ่งกันได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นอย่างพวกโชว์จัมปิ้งกระโดดข้ามเขื่อนขีดขวางเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่จำกัดคือจับแมทชิ่งกันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องดูเรื่องของการเข้ากันได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแต่กติกาการแข่งขันเดี๋ยวไม่ใช่ว่านักกีฬาคนหนึ่งขี่ได้ม้าตัวเดียวม้าตัวเดียวขี่นักกีฬาคนหนึ่งได้ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ม้าตัวหนึ่งสามารถมีนักกีฬาหลายคนได้คนนักกีฬาคนหนึ่งสามารถขี่ม้าหลายตัวได้แต่ถ้าเป็นถึงในระดับสูงๆแล้วก็จะเป็นม้าประจำขา
1: ค่ะแล้วเวลาที่อาจารย์ต้องทำงานกับม้าที่เป็นนักกีฬานะคะบทบาทของสัตวแพทย์เนี่ยก็ฟังดูเหมือนเป็นหมอประจำทีมสโมสรฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแล้วคืออาจารย์จะต้องเข้าไปดูแลสุขภาพตั้งแต่จุดไหนคะ
0: ตั้งเหมือนกับเราดูแลสุขภาพของนักกีฬาก็คือในภาษาของหมอม้าจะเรียกว่าปั้นม้า
1: ค่ะ
0: ก็คือออกกำลังกายเรื่องอาหารถึงไหมการออกกำลังกายมากจนเกินไปไหมมากจนเกิดการบาดเจ็บไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเรื่องของการเสริมวิตามินนะครับเกลือแร
1: ่
0: ขาดไหมถ้ามีการออกกำลังกายนักกีฬาบาดเจ็บอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นนักกีฬาจริงจังบาดเจ็บอยู่แล้วเราก็จะไปดูแลเรื่องของการบาดเจ็บการบาดเจ็บไม่ใช่แค่การรักษา
1: ค่ะ
0: แต่เราจะต้องมองถึงเรื่องของการทำให้เขากลับไปเป็นนักกีฬาได้อีกนักกีฬาทุกคนอยากจะกลับไปแข่งขันอีกเหมือนกับเราถ้าเราชอบการแข่งกีฬาถ้าเราบาดเจ็บเราก็อยากจะกลับไปตรงนั้นให้ได้อีกเราก็ต้องทำรักษาดูแลเขาให้กลับไปเป็นนักกีฬาซึ่งมีอาจารย์หมอเคยบอกว่าเราต้องสามารถที่จะทำให้นักกีฬาที่บาดเจ็บกลับไปแข่งและแข่งได้ดีกว่าเดิ
1: ม
0: เพิ่ม performance เขาให้มากกว่าเดิมแต่ก็ต้องรู้ว่าจุดข้อจำกัดของเขาตัวเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ก
1: ็
0: ต้องไม่ควรจะเกินจุดจำกัดของเขา
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องของส่วนนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดูแลการรักษานะครับแล้วรวมถึงอนาคตบรรปลายของเขาเราก็ต้องวางแผนว่าอนาคตบรรปลายของเขาเนี่ยเขาไปทางไหนได้บ้างถ้าเขาเกิดการบาดเจ็บแล้วรักษาไม่หายในการแข่งขันคอมพิวต์สูงๆไม่ได้แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพเขาแนะนำให้เปลี่ยนอาชีพว่าเป็นม้าทั่วไปม้าทั่วไปก็คือขี่เดินเล่นนะครับเป็นหรือเป็นม้าโรงเรียนที่สอนเด็กน้อยนี่คือเปลี่ยนอายุเปลี่ยนสายงานได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาแล้วอะถ้าเราปล่อยให้เขาหยุดเลยครับสุขภาพก็จะเสื่อมโทรมค่อนข้างเร็วเหมือนกับคนเราถ้าออกกำลังกายเยอะๆเยอะอยู่ๆก็หยุดพักไปเลยสุขภาพเราก็จะถดถอยลงมาเร็วกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างนัก
1: ค่ะวันนี้แบบมองเป็นองค์รวมมากเลยนะคะว่าเหมือนมี career path เป็นเส้นทางอาชีพของการเป็นม้าที่อยู่ในสังเวียนนักกีฬาแล้วพอเรียกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหรือสูงอายุหรือบาดเจ็บเราไม่สามารถฟื้นฟูได้ก็ยังมีช่องทางให้เขาได้ทำหน้าที่ต่อ
0: ใช่ครับคือให้เขาอยู่กับเขาเดี๋ยวนี้คือม้าสูงอายุอยู่กับเราเยอะมากในของเมืองไทยเนี่ยเจ้าของรักดูแลแล้วก็ดูแลสุขภาพให้อยู่กับเขาได้ยืนยาวเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ครับถ้าเป็นของวงการขี่ม้าเขาก็จะมองม้าว่าเป็นสุนัขตัวใหญ
1: ่
0: ๆวิ่งไปวิ่งมาตัวนึง
1: ค่ะแต่ก็ต้องมีเรียกว่าอะไรคะมีทุ่งมีบริเวณให้เขาได้ออกกำลังนะคะ
0: มันไม่จำเป็นที่ต้องมีทุ่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพก็มีเยอะแต่อยู่ที่ว่าบริหารจัดการสุขภาพเขาอย่างไรให้เหมาะสม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับให้เหมาะสมกับสิ่งที่อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จะมันก็แต่ในบ้านเราก็จะมีนี่แหละ Retirement Village เป็นคอกม้าที่เอาไปปล่อยจังหวัดเขาก็ได้วิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าทั้งวันแต่บางตัวก็ไม่ชอบบางตัวก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่เจ้าของม้าบางคนก็ไม่ชอบเขาอยากเห็นม้าเขาทุกวันเขาจะอยู่

0: ใกล้ตัวมากกว่า
1: ค่ะแล้วในกรณีที่นักกีฬาเนี่ยค่ะบาดเจ็บแล้วการกู้ชีพการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมาอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างคะในปัจจุบันซึ่งเข้าใจว่ามีเทคโนโลยีอะไรมาเป็นตัวช่วยพอสมควรแล้วค่ะ
0: ใช่ครับเราก็มีตั้งแต่การเลือกใช้ยานะครับยาลดปวดในพื้นฐานก่อนให้หายปวดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเรื่อง

0: ขาไปใช้เวลานานแล้วก็ไปช้าๆซึ่งกลับมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้ไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็เหลือบางที่ก็จะมีสระว่ายน้ำม้ามีเทรดมิลม้าในน้ำก็
1: ม
0: ีหรือโซลาเรียมเป็นการใช้ความร้อนในการคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย
1: ว
0: ันนี้บ้านเรามีหมดแล้ว
1: โซลาเรียมฟังดูเหมือนเป็นพลังงานแสงอาทิตย
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: เป็นยังไงนะคะ
0: มันจะเป็นเหมือนเป็นซองม้าห้องสำหรับหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีหลอด UV อยู่ข้างบนเราก็ปล่อยรังแสงความร้อนออกมาครับเพราะว่าถ้ามาออกกำลังกายเสร็จเนี่ยการได้รับเหมือนเราไปเราออกกำลังกายเสร็จเราไปแช่สปาน้ำร้อนเราก็จะผ่อนคลายมากขึ้นกล้ามเนื้อคลายมากขึ้นของในม้าก็จะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะแต่อันนี้เป็นความร้อนแห้งใช่ไหมคะ
0: ความร้อนแห้งใช
1: ่อ๋อค่ะโอ้นวัตกรรมต่างๆดูแล้วทางคนนี่อาจจะตามเราไหมคะอาจารย
0: ์เราตามของคนเขาเราตามของคนเขาแต่ก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบพอดูเสร็จปุ๊บใช้ได้หรอผ้าห่มแม่เหล็กอย่างเงี้ยมันก็มีเข้ามาใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วฟังดูเหมือนอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นสปอร์ตเมดิซีนด้วยนะคะ
0: เป็นจริงๆแล้วคือคุณหมอม้าจะต้องทำสปอร์ตเมดิซีนหมดเลย
1: ค่ะ
0: ครับคนถ้าเป็นสายของม้าจะต้องทำสปอร์ตเมดิซีน
1: ค่ะแล้วจริงๆเวลาทาราบำบัดนี่ก็คืออาจจะไม่ต้องมีเทรดมิลอยู่ข้างล่างหรือว่ามีก็ได้ซึ่งตรงนี้ม้าเขาก็ชินกับน้ำอยู่แล้วไหมคะ
0: คือเทรดมิลที่เป็นทาราบำบัดเนี่ยน่าจะบ้านเราจะมีอยู่แค่ที่เดียวของที่ศูนย์ฟื้นฟูของทหาร
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่อื่นก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ทำออกมาสำหรับว่ายน้ำม้าโดยเฉพาะเพราะว่าการที่ของม้าเขาถ้าออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราไปว่ายน้ำเนี่ยเขาจะไม่ต้องรับน้ำหนักตัวเขาเองเราก็มีการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื
1: ้อ
0: ช่วยการฟื้นฟูออกกำลังกายพวกนี้ได้หรือแค่เริ่มต้นก็คือเดินเอาขาลากน้ำเขาจะทำเพิ่มเรื่องของการให้เขาใช้กล้ามเนื้อบางส่วนได้มากขึ้นต้องยกขาสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นการบังคับ
1: ค่ะโอ้แล้วในกรณีของเรื่องเมื่อกี้เรื่องกายแล้วนะคะที่คุณหมอจะต้องดูแลเรื่องของความเจ็บป่วยต่างๆลดปวดหรือฟื้นฟูนะคะให้อาหารเสริมให้ออกกำลังกายแล้วในส่วนของทางจิตใจล่ะคะจริงๆแล้วม้าที่เขาต้องแข่งขันเนี่ยคะอาจารย์เขามีความเครียดความกดดันได้เหมือนกับนักกีฬาที่เป็นมนุษย์ไหมคะ
0: ความเครียดความกดดันเขาจะไม่เหมือนกับคนเราของเราก็คือจะคิดไปเองมากกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ของม้าเนี่ยเขากลัวอะไรเนี่ยเขาจะกลัวเราจะต้องสอนให้เขาว่าอันนี้ไม่มีอะไรนะเหมือนการฝึกม้าแรกๆอะครับเขาจะบางม้าฝึกม้าแรกๆเนี่ยเขาก็จะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเป็นสัตว์ที่ถูกล่า อย่างกลัวถุงพลาสติก
1: โถ
0: ถุงพลาสติกนี่กลัวมากแล้วดังพกแผลบแ
1: ผ
0: ลบเราก็ต้องมาสอนเขาว่าถุงพลาสติกไม่มีอะไรวิธีการแก้ไขก็คือเอาถุงพลาสติกให้เขาดูเอาถุงพลาสติกเป็นรูปใส่ตัวเขาแรกๆเขาจะกลัวแล้วก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรถ้ามากีฬาที่เคยกระโดดเครื่องอย่างนี้แล้วต่อไปไม่กระโดดก็ต้องไปย้อนดูว่าทำไมครั้งสุดท้ายที่ไม่ยอมกระโดดเพราะอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ครับบางตัวก็กลัวว่าเขามองไม่เห็นพื้นข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เขามองไม่เห็นพื้นข้างหน้าเขาก็กลัวว่าถ้าเขาหล่นลงไปแล้วมันเป็นหลุม
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องไปสอนเขาว่าเขาโดดไปเถอะเราอยู่บนหลังข้างหน้าไม่มีหลุม
1: ค่ะ
0: เขาต้องเริ่มจากสร้างความมั่นใจเขาจากต่ำขึ้นไปสูง
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องของโค้ชเรื่องของนักกีฬา
1: ค่ะ
0: นะครับของสัตวแพทย์เราก็คือเราก็เป็นกำลังใจให้เขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยจะพูดเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยจะมีประสบการณ์ตอนที่เป็นทำทีมชาติเอเชียนเกม
1: ค่ะ
0: สัตวแพทย์ถ้าไปทีมระดับเอเชียนเกมแล้วเนี่ยม้าไม่เจ็บยังไงม้าก็ไม่เจ็บถ้าม้าเจ็บไปไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่เราจะไปดูเรื่องของทำอย่างไรให้ระหว่างแข่งขันเนี่ยเขาเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ได้สูง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็จะมีรูทีนอยู่แล้วเราก็จะมีเวลาเราก็อาจจะได้ทำอย่างอื่นแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นกำลังใจให้นักกีฬา คือถ้าเป็นของคอสคันทรีเนี่ยที่วิ่งเข้าภูมิประเทศเนี่ยครับ ผมจะเดินไปส่งนักกีฬาถึงทางออกทางเข้างาน ที่เริ่มวิ่งแข่งเลยผมจะเดินเข้าไปส่งตรงนั้นเลย คือให้กำลังใจทั้งม้าแล้วกำลังใจทั้งคน นะครับเดินไปส่งจับจูงเข้าไปใส่คอกสตาร์ทแล้วออกไปเลย แล้วนักกีฬาเขาสงบสติอารมณ์ได้มากยิ่ง
1: ค่ะ
0: พอครับกล้าสงบสติอารมณ์ได้มาก็ดีขึ้น
1: ค่ะคือเป็นโค้ชชีวิต

0: ของทั้งม้าและของนักกีฬาที่อยู่บนหลังม้าด้วยนะคะโอ้วันนี้ฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการเป็นหมอม้านะคะแล้วก็บรรยากาศของม้าที่ใช้เพื่อการแข่งขันเป็นม้ากีฬาด้วยนะคะบอกว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้มากมายแล้วก็อยากจะติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของอาจารย์ธีรพลนะคะซึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราก็จะเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมของสัตว์นะคะไม่เพียงแต่ม้าเท่านั้นที่อาจารย์มีความชำนาญนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญติดตามรายการของเราในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันกับอาจารย์ธีรพลนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะได้ที่จุฬา Radio Plus App นะคะสามารถเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะพบกับดิฉันนะคะและอาจารย์ธีรพลในสัปดาห์หน้าและรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี
3: ้จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย

0: ลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ่งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่17มกราคม2569ค่ะพบกับดิฉันวริภัทรเจริญปัญญารัตน์จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันในเรื่องของกองทุน FTA นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ยาวมากนะคะซึ่งอาจจะจำไม่ได้ขอใช้เป็นกองทุน FTA นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณภูวิวัฒน์นะคะเจริญนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการพิเศษนะคะและคุณพนาทิพย์นะคะเลิศประเสริฐกุลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการนะคะจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาพูดคุยกับเราต่อเนื่องนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วอธิบายถึงความหมายของ FTA แล้วก็ทำไมถึงสำคัญกับสินค้าเกษตรของไทยนะคะแล้วก็บอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2547นะคะซึ่งเราก็เพิ่งมาต่อสัญญาเรียกว่าต่อสัญญาถูกต้องไหมคะในปี2567นะคะซึ่งจะต่อยาวจนถึงอีก20ปีนะคะซึ่ง20ปีเนี้ย20ปีในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรเป็นประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของบ้านเราบ้างนะคะคุณภูวิวัฒน์แล้วคุณพนาทิพย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้พูดคุยกับเรามาร่วมพูดคุยกับเราอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะว่าในอีก20ปีนะคะเราเซ็นสัญญาเรียกว่าสัญญาถูกต้องไหมคะไม่
1: ถูก
0: สั
1: ต้
0: ญ
1: อง
0: ญ
1: ครั
0: า
1: บ
0: อีกในปี2550

0: 2567นะคะถึง2587นะคะจะมีอะไรบ้างมีแผนอย่างไรนะคะสำหรับกองทุน FTA นี้นะคะ
1: ก็เรามองว่านะครับสำหรับเกษตรกรที่จะต้องเข้าร่วมโครงการหรือว่าเสนอโครงการนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใน20ปีเราเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเป็นการรวมกลุ่มนะครับเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งนะครับจะสามารถที่จะดำเนินกิจการไปจนเสร็จสิ้นโครงการนะครับแล้วก็สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้นะครับโดยเกษตรกรที่จะมาเข้าร่วมกับเรานะครับคือนอกจากจะมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องเห็นปัญหาที่จะแก้ไขนะครับการแก้ไขปัญหาก็คือใช้เงินกองทุนนี่แหละในการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาดังกล่าวนี้เราจะต้องเชื่อมโยงด้วยว่าสินค้าของเกษตรกรดังกล่าวนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกที่จะสามารถใช้เงินกองทุนได้นะครับ
2: ครับขออนุญาตเสริมนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการจะใช้บริการกองทุนนะครับก็คือจะต้องเงื่อนไขแรกเลยนะครับจะต้องเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มครับอาจจะเป็นในรูปของสหกรณ์การเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือว่าวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้กู้ได้แต่ว่าการที่จะกู้เนี่ยเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถมาขอกู้กองทุนได้โดยตรงครับแต่จะต้องผ่านหน่วยงานกลางนะครับซึ่งเรียกว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐครับเช่นกรมกระทรวงต่างๆนะครับรวมถึงถ้าผ่านมาทางจังหวัดก็สามารถผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับที่เราเคยให้เกษตรกรนะครับผ่านหน่วยงานต่างๆก็อย่างเช่นกรมปศุสัตว์ครับสำหรับสินค้าโคเนื้อโคนมหรือว่าสุกรนะครับกรมวิชาการเกษตรครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับรวมถึงหลายๆหน่วยงานอย่างธ.ก.ส.นี่เราก็เคยในการที่ชดเชยดอกเบี้ยไปนะครับ
1: ครับผมจริงๆทางมหาลัยก็สามารถยื่นขอรับเงินสนับสนุนจากเราได้นะครับมีทางมหาลัยเกษตรศาสตร์เคยได้รับเงินจากเราไปแล้วนะครับมหาลัยเชียงใหม่ก็เคยได้รับเงินจากเราไปแล้วก็รอของจุฬาลงกรณ์นะครับว่าจะมายื่นขอเงินสนับสนุนจากเรานะครับแต่ก็อย่างที่พูดถึงนะครับเงื่อนไขก็ต้องเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้านะครับอันนี้ต้องชัดเจนแล้วก็ในโครงการเนี้ยเกษตรกรต้องเป็นความต้องการของเกษตรกรจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานรัฐทำโปรเจกต์บางอย่างแต่ว่าเกษตรกรไม่ได้รับรู้อะไรเลยตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับ
2: หรือว่าถ้าเกิดกรณีที่อย่างคุณภูวิวัฒน์พูดนะครับในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐอาจจะเสนอโครงการจริงๆก็ทําได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์ตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความเต็มใจจากเกษตรกรนะครับในการที่จะเข้าร่วมโครงการและทางหน่วยงานรัฐนั้นน่ะจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อทําโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันจะต้องตกอยู่กับพี่น้องเกษตรกรครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจจะกระจายพื้นที่ถูกไหมคะ
1: จริงๆก็ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการที่ได้รับเงินจากเรามากที่สุดจะเป็นด้านปศุสัตว์ปศุสัตว์ที่จะครองแชมป์ค่อนข้างเยอะอย่าง1,200 กว่าล้านเนี่ยก็จะเป็นปศุสัตว์เกินครึ่งอะครับประมาณ60%หรือเกือบ70%ก็จะเป็นของปศุสัตว์แล้วที่เหลือก็จะเป็นสินค้าเป็นพวกพืช
2: ถ้าอย่าง
0: อาจ
2: แบ
0: จะ
2: ่งตามภูมิภาคนะครับถ้าอย่างโคเนื้อโคนมเนี่ยก็จะมีกระจายทั้งภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคกลางนะครับถ้าอย่างเป็นพืชก็อาจจะมีทั้งภาคใต้นะครับภาคเหนือก็มีอีสานก็มีภาคกลางก็มีภาคตะวันออกก็มีครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเกือบทั่วประเทศครับถ้าม
0: ออาง จ
2: ใน
0: จะ
2: ม
0: เป
2: ุ
0: ็
2: ม
0: นเพ
2: พ
0: รา
2: ื้
0: ะ
2: น
0: ว่า
2: ที่
0: อาจจะเป็นเพราะว่าโคเนื้อเรานำเข้าพวกน้ำนมอะไรอย่างเยอะด้วยใช่ไหมคะจากที่เห็นในข่าวค่อนข้างมีกระแสค่อนข้างเยอะอันนี้แล้วเกษตรกรผลตอบรับของเกษตรกรเรียกว่าทำให้เขาอุ่นใจขึ้นได้ไหมคะเศรษฐกิจของเขาเศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจของชุมชนของเขาที่เขารวมกลุ่มนี้เรียกว่า

0: เกิดประโยชน์มากขึ้นไหมคะคว
1: ค
0: าร ม
1: ับ
0: พึงพอใจของเกษตรกรนะคะ
1: ครับผมก็คือว่าอย่างเหตุของการจัดตั้งกองทุนก็เนื่องมาด้วย FTA ระหว่างไทยออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับนมแล้วก็สินค้าพวกผลิตภัณฑ์เนื้อโคใช่ไหมครับตรงนั้นดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรที่ทําปศุสัตว์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่าถ้าเกษตรกรได้รับเงินโครงการไปแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบอุ่นใจหรือว่า
0: อืม
1: จะใช้คำว่าอะไรครับสบายใจไม่ต้องเคร่งเครียดกับปัญหาด้านเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้มันคือแน่นอนนะครับเกษตรกรเขาแบบแฮปปี้อยู่ละถ้าได้เงินจากเราไปแต่ว่าเขาจะมาเครียดอีกทีหนึ่งตอนที่เขาจะต้องชําระเงินคืนกองทุนน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ครับแ
0: ม
1: ล้วก็ปัญหาที่สําคัญปัญหาเดิมก็คือการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากโครง
0: อ
1: ก
0: ื
1: าร
0: มอืม
1: ซึ่งก็จะมีในบางโครงการที่เกษตรกรอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินของเรานะครับคือในทุกกิจกรรมที่เสนอมาในโครงการนะครับเงินก็ต้องใช้ไปตามนั้นสามารถใช้เงินนอกเหนือจากกิจกรรมที่ระบุไว้ได้หรือไม่ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
0: อื
1: ครับ
0: มก็ดูว่าอาจจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงในการที่จะขอเงินแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกวิธีนะคะทีนี้อยากจะถามว่าเงินที่กองทุนสนับสนุนนะคะจำนวนเม็ดเงินในแต่ละโครงการนี้มีเขาเรียกว่ามีมากน้อยขนาดไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับเกษตรกรขอมาแล้วก็ต้องขอต่อเนื่องลักษณะเสร็จสิ้นภายในขอ5 ปีใช้หนี้จนถึง7 ปีหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเงื่อนไขต่างๆอะค่ะแล้วแต่เกษตรกรเลยถูกต้องไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ศักยภาพของเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ถึงหน่วยงานรัฐนะครับเราเคยอนุมัติวงเงินแบบเล็กๆน้อยๆนะครับ2 ล้านกว่า3 ล้านกว่าก็มีเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับแล้วก็ประมาณ160 กว่าล้านก็มีนะครับเป็นโครงการที่มีการร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยครับก็ณช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคือโครงการดังกล่าวก็ทํามาได้ดีนะครับดีแล้วก็เหมาะสมอนุกรรมการก็เห็นชอบทางบอร์ดก็เห็นชอบนะครับก็อนุมัติไปครับผมดังนั้นเราไม่มีเพดานครับคำตอบคือไม่มีเพดานขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอมานะครับข้อเท็จจริงที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าเราเห็นแล้วว่าเงินที่ขอมามันน้อยมันน้อยไปนะควรจะเพิ่มกิจกรรมตรงนี้นะครับในการติดตามโครงการแล้วก็เสนอที่จะเพิ่มให้แต่บางอย่างที่เรามองว่ามันเกินขีดความสามารถของทางกลุ่มไปเราก็จะขอลดครับก็จะมีการต่อรองนะครับแล้วก็นําเสนอในแต่ละชั้นของการพิจารณา
0: ครับ
1: ส
0: ก
1: ํา
0: ็
1: หรับ
0: ในเรื่องของระยะเวลาการคืนเงินเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรกฎเกณฑ์ที่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างบางโครงการที่เคยคืนนานที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ20ปีครับจ่ายชําระคืนเพราะว่าบางทีแล้วก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเกษตรกรด้วยสภาพธุรกิจบางสหกรณ์เนี่ยเขามีการดําเนินธุรกิจใช่ไหมครับแต่เราอาจจะต้องดูเรื่องของสภาพคล่องว่าเขามีแหล่งรายได้เป็นยังไงในแต่ละปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีรายได้ที่แต่ละปีค่อนข้างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอารุ่มอร่วยก็คือขยายระยะเวลาการชําระหนี้ให้นานขึ้นเพื่อให้เขาอ่ะสามารถที่จะนําเงินบางส่วนเนี่ยไปลงทุนเพิ่มอะไรได้ครับเพราะเราจะไม่จํากัดว่าคุณจะต้องคืนภายใน5 ปี 10 ปีนะคุณสามารถขยายไปแต่ว่าก็ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเหมือนกันครับ อืมค่ะอันนี้ก็เราพูดในเชิงของเกษตรกรนะคะและทีนี้เมื่อกี้คุณภูวิวัฒน์บอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรนะคะได้ขอคิดว่ามอชอก็น่าจะขอที่มีคณะเกษตรถูกต้องไหมคะท
1: ถู
0: ี
1: กต้
0: น
1: อง
0: ี้
1: ครับ
0: ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเรามีโอกาสได้ร่วมโครงการ FTA ได้อย่างไรนะคะกองทุน FTA อย่างเงี้ยค่ะในเชิงงานวิจัยหรือในเชิงอะไรได้บ้างนะคะ
1: ครับผมเป็นในลักษณะของงานวิจัยเชิงประยุกต์
0: อืม
1: นะครับแล้วก็เป็นทั้งโครงการต้นแบบนำร่องครับผมคืออยู่ในลักษณะเงื่อนไขของเงินจ่ายขาดทั้งหมดทั้งโครงการนะครับแล้วก็ในอดีต

0: อย่างมหาลัยเกษตรเองเนี่ยก็จะมีในลักษณะของทั้งเงินยืมด้วยมีเงินยืมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเงินยืมและเงินจ่ายขาดคือปกติทางมหาลัยเนี่ยอาจจะมีความสบายใจที่จะใช้เงินเราในลักษณะของเงินจ่ายขาดทั้งหมดนะครับซึ่งก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะครับและในอนาคตที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีมหาลัยทางภาคอีสานแห่งหนึ่งนะครับก็ยื่นโครงการมาที่เราก็มีทั้งเงินจ่ายขาดแล้วก็มีทั้งเงินยืมด้วยแล้วก็ค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายของทางมหาลัยว่าเขาจะใช้กลไกของทางมหาลัยในการที่จะเป็นระบบทวงคืนหรือว่าในการติดตามกลุ่มเกษตรกรนะครับออกไปนิดนึงเป็นสินค้าเกี่ยวกับข้าว
1: ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในเรื่องของข้าวนะคะทั้งที่บางทีเราก็นําเข้าข้าวไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะเผื่อโอกาสหน้าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจจะมีโอกาสได้ขอเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA บ้างนะคะ
0: ยิน
1: ก
0: ดี
1: ็
0: มาก
1: แล้วทีนี้ในอีก20ปีนะคะเราพูดมาแล้วว่าเรารวมกลุ่มจัดกลุ่มเกษตรกรต้องมีศักยภาพเพิ่มผลผลิตมีรายได้เข้ากับชุมชนทีนี้มีอะไรใหม่ๆนะคะที่เรียกว่าจาก20ปีที่แล้วคราวนี้เราต่อ20ปีคิดว่าการแข่งขันในโลกการแข่งขันในด้านของเศรษฐกิจในด้านของการเกษตรเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการแข่งขันที่เยอะกว่า20ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้เราจะมีอะไรใหม่ๆที่แบบซัพพอร์ตเกษตรกรหรือว่ามีอะไรที่แบบแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่าเดิมอะค่ะ
0: อย่างทางกองทุนนะครับก็ได้มี MOU กับหน่วยงานรัฐ14หน่วยงานนะครับคือเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยเข้าไปปรึกษากับหน่วยงานดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ในนโยบายของแต่ละกรมเนี่ยเขาก็จะมีความชัดเจนของเขาไม่ว่าจะเป็นกรมมอนไหมเขาก็จะชัดว่าในงบประมาณที่เขามีอยู่เขาทำได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้านอกเหนือจากเงินงบประมาณดังกล่าวก็ต้องใช้บริการจากกองทุนของเรานะครับรวมถึงกรมวิชาการที่เราเพิ่งอนุมัติโครงการไปนะครับเกี่ยวกับถั่วเหลืองนะครับลักษณะโครงการที่จะเข้ามาในอนาคตนี้ก็จะมีความท้าทายมากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยในบริบทปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากขึ้นเกษตรกรที่จะเข้ามาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเท่านั้นเรามองถึงว่าคุณสามารถที่จะแบบว่าแข่งขันกับเวทีโลกได้แค่ไหนนะครับแต่ที่ชัดเจนของเรานี้ก็จะเป็นสินค้าข้าวนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะมาแข่งทางด้านปริมาณนะครับหรือต้นทุนเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยก็คงจะสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราฉีกไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าแล้วเป็นมาตรฐานของทางEU NOP ครับผมเกี่ยวกับของสหรัฐอเมริกาและทางยุโรปเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นประมาณนี้ครับก็คือจะมองเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งไปประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อ
2: แ
1: ก
2: ล้
1: ี้
2: วก็
1: พูดถึงเนี่ยค่ะ
2: ในเรื่องของนอกจากนี้นะครับทางกองทุนเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมในเรื่องของการจัดอบรมนะครับในเรื่องของการให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับที่สนใจจะกู้เงินจากกองทุนนะครับทั้งในเรื่องของหลักสูตรการอบรมการเขียนโครงการนะครับซึ่งปีนี้เราได้จัดอบรมแล้วจํานวน1รุ่นนะครับก็จะเหลืออีก1รุ่นนะครับรุ่นที่2ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ก็อาจจะหมดเขตรับสมัครแล้วเพราะตอนนี้เต็มแล้วนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างให้การตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเลยครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงก็จะเป็นเรื่องของเขียนโครงการเหมือนกันครับแต่จะเป็นขั้นสูงนะครับก็คือสําหรับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่เขามีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังหาหน่วยงานที่มาเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะนําเอาเข้ามาอบรมกับเราแล้วเราก็จะพัฒนาข้อเสนอไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะหาหน่วยงานที่เป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการมากู้เงินจากกองทุนนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการอบรมเรื่องการตลาดครับเพราะว่าการที่เราจะผลิตสินค้าเกษตรได้เนี่ยสำคัญเลยมันต้องมีเรื่องของการตลาดก็คือใช้หลักการตลาดนําการผลิตใช่ไหมครับเราจะต้องมีตลาดก่อนเกษตรกรถ้าหากว่าอยากจะผลิตอะไรเขาจะต้องไปรู้ว่าเราผลิตแล้วเราจะขายใครอันนี้เราก็จะให้ความรู้โดยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆครับเช่นจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหรือว่าจากหน่วยงานที่เราทํา MOU อย่างเช่นบสย.นะครับหรือว่าสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะ

0: มันสามารถให้ความรู้เพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เขาจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตรครับผม
1: เมื่อก
0: ซ
1: ี
0: ึ
1: ้
0: ่ง
1: อาจารย์จะถามอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: อีกค
1: โด
0: ำถ
1: น
0: าม
1: แทร
0: ห
1: ก
0: นึ่
1: ต
0: ง
1: ัว
0: เมื่อกี้นี้นะคะพูดถึง EU นะคะแล้วก็อเมริกาสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรียกว่าถ้าเราอ่านข่าวคุณผู้ฟังก็น่าอ่านข่าวแล้วก็น่าจะเป็นกระแสค่อนข้างเยอะในเรื่องของภาษีทีนี้ FTA เนี่ยเรามี FTA แล้วก็มี FTA กับสหรัฐอเมริกามาเลาะนานมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเข้าใจว่าเขาก็มีในเรื่องของสินค้าเกษตรเหมือนกันอย่างนี้เรามีการสนับสนุนยังไงหรือว่าเกษตรกรไทยที่เคยได้ FTA อยู่ได้รับผลกระทบยังไงแล้วก็มีการปรับตัวยังไงอะคะเรามีการให้ความรู้เกษตรกรบ้างไหมคะในมุมเนี้ยค่ะ
1: ครับก็ถ้าในการให้ความรู้นะครับก็อย่างที่คุณพนาทิตได้พูดไปนะครับว่าเราจะมีการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการนะครับจะเป็นหลักสูตรเบื้องต้น2หลักสูตรนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดด้วยนะครับซึ่งก็จะให้ผู้ที่จะเข้าร่วมนะครับได้ทราบถึงเงื่อนไขในตลาดโลกเมื่อกี้พูดถึงของสหรัฐใช่ไหมครับว่า
0: อืม
1: มัน
0: ค่ะ
1: จะส่งผลยังไงก็เราเห็นว่ามันจะต้องส่งผลแน่นอนมันจะมีถั่วเหลือง
0: อ
1: ข
0: ื
1: ้าวโพด
0: ม
1: เลี้ยงสั
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ว์นะครับพวก
0: ค่ะ
1: โคเนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมอันนี้มัน
0: อือหือ
1: ส่งผลอยู่แล้วล่ะครับอาจจะมีสุกรด้วยครับผมซึ่งก็เราก็ต้องให้เกษตรกรที่คือถ้าเราจะไปแข่งตรงๆอาจจะไม่ได้นะครับถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนเราจะต้องฉีกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นประมาณนี้ครับเราก็สนับสนุนในบริบทของทางกองทุนที่สามารถช่วยได้นะครับ
0: ซึ่งก็อาจจะได้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเนื่องจากเราก็นําเข้าของเขาก็เยอะแล้วเราก็ส่งออกสินค้าไปยังบ้านเขาก็ค่อนข้างเยอะก็อาจจะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเราอาจจะต้องทำอย่างอื่นนะคะซึ่ง
1: ครับ
0: ก็หวังว่ากองทุนก็น่าจะมีการสนับสนุนแล้วก็ตามศักยภาพของเกษตรกรด้วยประมา
1: ค
0: ณ
1: รับ
0: นี้
1: จริงๆเรามีช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับก
0: อื
1: า
0: อ
1: รเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเราก็คือการปรับเปลี่ยนอาชีพ
0: อือ
1: ย่าง
0: ม
1: สินค้าที่เราพูดถึงนะครับเราสู้เขาไม่ได้ละหมายถึงเกษตรกรบางกลุ่มนะครับไม่ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ทั้งหมดอาจจะมี
0: อือ
1: บางเกษตรกรบางท่านที่สามารถที่จะแข่งขันได้ในลักษณะของสินค้าคุณภาพหรือสิ
0: อ
1: น
0: ือ
1: ค้าออร์แกนิกนะครับแต่สําหรับเกษตรกรที่คิดว่าสู้ไม่ได้ละแล้วก็มีสินค้าอื่นที่น่าสนใจนะครับเราก็มีเงินสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอาชีพให้ด้วยนะครับ
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: รับผม
0: จริงๆแล้วก็น่าสนใจคือเรียกว่าตลอดห่วงโซ่นะตั้งแต่เริ่มต้นวิจัยแล้วก็มาพัฒนาในด้านของเรียกว่าการผลิตแล้วก็ขยายศักยภาพรวมถึงในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งถ้าเกษตรกรสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เรียกว่ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญก็คือความต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าโครงการนี้กองทุนนี้จะอยู่กับเราต่อเนื่องยาวๆนะคะทีนี้นะคะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากอะไรให้กับเกษตรกรหรือว่าข้อมูลในเรื่องของกองทุน FTA เนี่ยเกษตรกรผู้ที่สนใจคุณผู้ฟังที่สนใจจะหาข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วก็เรียกว่าสมัครอย่างไรหรือว่าหาคนที่ช่วยเรียกว่าอาจจะต้องช่วยอ่านหรือว่าช่วยเรียกว่าเป็นติวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงกองทุนนี้ได้นะคะ
1: ครับก็ถ้าในเว็บไซต์นะครับก็จะเป็น www.ftaoae.com นะครับแล้วก็ถ้าใน Facebook นะครับก็พิมพ์คำว่ากองทุน FTA ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกองทุนเป็นภาษาไทยตรงนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจนะครับที่อยากจะได้รับข้อเสนอของเรานะครับหนึ่งจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของคุณดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบจริงจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเราให้หมดครับเราอยากให้นะครับทางอ้อมก็ได้ทางตรงก็ได้อ้างให้ถึงละกันนะครับตามเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยก็เป็นสินค้าจะมี23รายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหว TRQ 23รายการตรงเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสแล้วล่ะแต่ว่าอ้างสถิตินิดนึงนําเข้าส่งออกคุณได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเข้ามาด้วย

0: ถ้าเป็นสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าที่ RQ 23รายการก็อ้างให้ถึงว่ามันคุณได้รับผลกระทบจากประเทศอะไรล่ะที่เป็นประเทศคู่ค้าของเราอย่างชัดเจนนะครับใน23รายการนี้จะไม่มีโคเนื้อจะไม่มีสุกรนะครับแต่เราก็ให้การสนับสนุนทั้งโคเนื้อและสุกรเพราะว่าได้รับผลอย่างโคเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นโดยตรงอยู่แล้วนะครับแต่สุกรเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของทางอ้อมนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงเราได้ปรึกษากับหน่วยงานระดับจังหวัดบอกว่าจะมาขอเงินจากกองทุนเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าทางกองทุนไม่สามารถให้เงินเกษตรกรได้โดยตรงจะต้องผ่านหน่วยงานรัฐก็เข้าไปคุยกับเขาว่าเรามีโปรเจกต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานรัฐท่านมีความรู้สึกว่าโอเคโครงการนี้ไปต่อได้นะครับก็ร่วมกันในการเขียนแล้วก็เสนอมานะครับแต่จริงๆถ้าเสนอมานี่ก็ต้องผ่านในระดับของกระทรวงทบวงกรมนะครับต้องเป็นระดับนั้นส่งมาถึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้นะครับ
1: จังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับถ้าผ่านจังหวัดก็คือหน่วยงานที่จะเสนอผ่านเนี่ยครับหน่วยงานโซ่ข้อกลางเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นนิติบุคคลนะครับอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่อย่างสหกรณ์จังหวัดเนี่ยก็อาจจะติดต่อผ่านสหกรณ์จังหวัดก็ได้เพราะสหกรณ์จังหวัดก็เป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพราะทางสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องมาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในการเสนอมาขอเงินจากกองทุนครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสุดท้ายนะคะว่าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจนะคะก็อาจจะต้องลองศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานทางราชการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณภูวิวัฒน์เจริญนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการพิเศษแล้วก็คุณและคุณพนาทิพย์นะคะเลิศประเสริฐกุลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเล่าให้เราฟังถึงกองทุน FTA กับสินค้าเกษตรไทยถึง2สัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา9:30 นถึง10:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา9:30 น.
4: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเฮยดาริกรุ่งโรจน์สวัยเบี้ยฟ้าใจราษฎร์รจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสน ความสามารถทำกาย

ทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุ
3: ณต
2: ้
3: อง
2: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
1: ้
2: ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
6: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
7: ์สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 นถึง 10:30 นครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหลังจากที่ผ่านมาเราได้สัมภาษณ์นะครับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่กันไปแล้วนะครับวันนี้เราขยับมาอีกรุ่นนึงนะครับก็คือจะเป็นรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นนะครับประจำปีพุทธศักราช2569นะครับของคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็จะคือมี3สาขาเหมือนกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นนะครับประจำปี2569ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กันตพลสุรประสิทธิ์จากภาควิชาธรณีวิทยาครับ
8: สวัสดี
7: ครับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ด้อมนะครับมาออกรายการเราบ่อยอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องฟอสซิลส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับอาจารย
8: ์
7: อ
8: ี
7: กครั้งนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับจริงๆต้องแอบบอกว่าจริงๆปีที่แล้วอาจารย์ด้อมก็รับรางวัลเหมือนกัน
8: รุ่นใหม
7: ่รุ่นใหม
8: ่ปีนี้ตกใจเลยว่าข้ามจากรุ่นใหม่เป็นรุ่นกลาง
7: ครับ
8: แล้วก็เวลาอันสั้นนะเราก็โอ้ยแก่ขึ้นอย่างทันที
7: ครับก็จริงๆหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าจริงๆอาจารย์ด้อมเนี่ยอยู่ภาคธรณีวิทยานะครับแต่ได้รางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเออบางคนอาจจะคิดว่าดินหินแร่ฟอสซิลเนี่ยมันมีแบบเป็นแบบดูถึงเหมือนเป็นกายภาพเนาะแต่อันนี้อาจารย์ได้สาขาชีวภาพคือผมก็อยากรู้ว่าในทางธรณีวิทยาเนี่ยมันก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางชีวภาพด่วนกันถูกต้องไหมครับ
8: ครับจริงๆธรณีวิทยาครับคือมันเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือมันก็จะมีธรณีที่เกี่ยวข้องกับเคมีธรณีที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ธรณีที่เกี่ยวข้องกับชีวะซึ่งธรณีที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบรรพชีวินวิทยา
7: ครับ
8: ซึ่งก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีตและรูปแบบของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับมันถูกเก็บรักษาในหินก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์เนี่ยต้องมาเรียนภาควิชาธรณีวิทยาครับ
7: เพราะบางทีเรา

0: เห็นเหมือนรูปลักษณ์หน้าตาเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็นกระดูกเป็นเปลือกหอยจริงๆคือมันอาจจะเปลี่ยนสภาพไปแล้วเป็นโดนแทนที่ด้วยแร่ธาตุต่างๆไปแล้วแต่รูปทรงมันก็ยังเป็นรูปทรงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอยู่
1: ใช่ใช่พูดง่ายคือมันเป็นตัวก๊อปปี้เลยครับแค่องค์ประกอบดั้งเดิมมันอาจจะเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้ครับเรามาเกริ่นกับนิยามคร่าวๆของฟอสซิลนะครับเพราะว่าจริงๆปัจจุบันแล้วเนี่ยฟอสซิลถึงแม้ว่าจะไม่ถูกแทนที่ด้วยแร่รอบๆเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นฟอสซิลได้ในกรณีของช้างแมมมอธที่เขาเจอในชั้นดินเยือกแข็งในไซบีเรียที่หนาวมากๆเงี้ยครับแล้วกระดูกหรือตัวเนื้อเยื่อมันยังไม่ย่อยสลายมันก็ยังถูกแต่มันตายมานานแล้วนะครับเขายังถือว่ามันเป็นฟอสซิลอยู
0: ่ครับก็คือยังถือว่าเป็นสารอินทรีย์อยู่มีคุณสมบัติเป็นออร์แกนิกอยู
1: ่ใช่ใช่
0: ก็ดินก็อาจจะเรียกว่าเป็นฟอสซิลได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับทีนี้ผมก็จะเข้าดินแล้วก็ฟังอาจารย์ดอมกันมาหลายเทปคือท่านผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้ครับในช่อง YouTube ของทันโลวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยุลาเนาะส่วนใหญ่อาจารย์ดอมก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มของแมมมอลในยุคน้ำแข็งนะครับ
1: ครับแมมมอลก็คือสัตว์เลี้ยงลูก
0: ด้วยนม
1: ครับก็ทำจริงๆมันมีสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับเราก็เกริ่นมาแล้วหลายเทปแต่ว่าเราเดี๋ยวพูดอีกรอบนึงก็คือมันมีหลายตัวเนาะคือเราศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีตทั้งหมดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเรามาก่อนทั้งที่สูญพันธุ์มาแล้วหรือว่า3ตัวที่มันยังรอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นมันก็คือการศึกษาฟอสซิลเนี่ยมันก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยผ่านมาตั้งแต่โลกถือกำเนิดขึ้นมาจนปัจจุบัน
0: ครับ
1: ดังนั้นว่าแมมมอลเนี่ยเป็นแค่กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตของพวกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับก็พวกตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผมกำลังศึกษาวิจัยอยู่แล้วก็โฟกัสในกลุ่มนี
0: ้
1: ซึ่งกับในประเทศไทยก็ในยุคน้ำแข็งเนี่ยมันค่อนข้างมีแกปอะครับว่ามันไม่ค่อยมีคนทำเราก็เลยพอเรากลับมาเป็นอาจารย์นะครับเหมือนที่เคยออกเทปก่อนก็พยายามกลับมาที่จะหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดนี้แต่เนื่องจากฟอสซิลที่มันเจอในยุคนี้ครับในปัจจุบันในประเทศไทยมันมีน้อยผมก็เลยเริ่มตั้งแต่มาเป็นอาจารย์ใหม่ๆแล้วพอเราได้ทุนวิจัยเราก็เลยเริ่มที่จะเซตทีมขึ้นมาเพื่อที่จะไปขุดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวอย่างการศึกษาทางด้านบรรพชีววิทยาถ้าไม่มีตัวอย่างเราก็ไม่มีข้อมูลที่เราจะเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นเราก็ต้องไปออกภาคสนามแล้วก็หาตัวอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมันก็สเปซิฟิกอะครับว่าถ้าเกิดเราจะหาซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยในยุคน้ำแข็งเราก็ต้องหาในรูปแบบการสะสมตัวของตะกอนรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับไดโนเสาร
0: ์ครับ
1: ครับเพราะว่าไดโนเสาร์นี่เจอในหินในภาคอีสานเลยที่แข็งเป๊กเลยแต่ทีนี้เราหาอายุน้อยลงเราก็ต้องพอเราเรียนธรณีมาเราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเราจะเจอตะกอนอายุยุคน้ำแข็งเนี่ยครับคำว่ายุคน้ำแข็งนี่คือประมาณหลักล้าน1ล้านปีนะคร
0: ับ
1: 1ล้านปีถึงประมาณ 10,000 ปี
0: ครับ
1: ครับเนี่ยก็เป็นช่วงที่มันเกิดวัฏจักรของยุคน้ำแข็งเราก็ต้องหาตะกอนที่มันมีอายุเท่านี้ครับระหว่าง1ล้านปีระหว่าง1ล้านปีถึง 100,000 ปีซึ่งไดโนเสาร์เนี่ย100ล้านปีหรือ60ล้านปีบวกๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนละอายุแล้วเราก็เรียนธรณีวิทยามาเพื่อเหตุเนี่ยครับเพื่อมาให้รู้ว่าเราจะไปหาซากดึกดำบรรพ์อายุช่วงอายุเท่านี้เราต้องไปขุดในตะกอนรูปแบบไหนเราต้องไปขุดที่ไหนของประเทศไทย
0: เพราะจริงๆแล้วถ้าเรียนทางธรณีเนาะก็จะเห็นว่าในชั้นหินแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีอายุที่แตกต่างกันแล้ว เหมือนอาจจะเป็นฟอสซิลที่เจอแต่ในแต่ละชั้นหินเนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอกอายุของชั้นหินนั้นได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่เหมือนปกติที่ได้ฟังอาจารย์ดอมเนาะปกติอาจารย์ดอมเขาก็จะไปตามถ้ำไหมครับแสดงว่าส่วนใหญ่ฟอสซิลที่เจอพวกที่อยู่ในยุค1ล้านถึง 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะอยู่แบบในถ้ำทำไมต้องอยู่ในถ้ำอ่ะ
1: เพราะว่าเราอธิบายอย่างนี้ครับถ้ำปกตินะครับมันเกิดจากหินปูนมันคือการละลายของน้ำใต้ดินที่ไปกัดเซาะแล้วก็เป็นช่องโพรงจนกระทั่งมันมีวิวัฒนาการไอ้ช่องโพรงตรงนั้นเนี่ยมันปัจจุบันมันถูกภูเขามันยกตัวขึ้นมาแล้วช่องโพรงนั้นมันก็เปิดพอเปิดเนี่ยมันก็เป็นช่องที่เรามุดเข้าไปในถ้ำหินปูนนั่นแหละในโพรงหินปูนที่เป็นภูเขาเดิมนั่นแหละเรามุดเข้าไปปุ๊บมันก็เลยเรียกว่าถ้ำ
0: ครับ
1: ทีนี้หินปูนเนี่ยครับปกติในประเทศไทยเลยทั้งหมดหินปูนจะอายุอยู่ที่ประมาณ300ล้านปี

0: มากขึ้นไปนะครับแก่กว่านั้นขึ้นไป
1: แก่มาก
0: แก่มาก
1: มากครับ
0: ซึ่งเราไม่มีโอกาสเจอถูกไหมครับไม่มีโอกาสเจอสัตว์ยุงน้ำแข็งแต่สิ่งที่เราไปหาในถ้ำคือพอมันเกิดเป็นโพรงปุ๊บมันมีตะกอนที่สะสมตัวในยุคน้ำแข็งเนี่ยเมื่อหมื่นกว่าปีเนี่ยที่เป็นดินรอบๆนึกภาพว่าสมมุติว่าหินปูนเกิดใต้พื้นดินมันก็มีโอกาสที่ดินต่างๆเนี่ยเวลาโดนน้ำฝนชะเนี่ยมันจะเข้าไปอุดตามรอยแตกของหินปูนที่เราเหยียบอยู่นะครับพอวันดีคืนดีไอ้ดินพวกนี้มันเข้าไปอุดแล้วมันก็แข็งตัวอยู่ตามรอยแตกของหินปูนภายในถ้ำมันก็จะพาพวกตะกอนที่อยู่รอบๆถ้ำเนี่ยมาซึ่งสัตว์ก็เดินอยู่รอบๆนั้นนะครับสัตว์ยุงน้ำแข็งก็เดินอยู่รอบๆนั้นพอมันตายปุ๊บน้ำฝนหรือว่าน้ำท่วมหรือว่าน้ำใต้ดินเนี่ยก็พาพวกซากพวกเนี้ยเข้ามาพร้อมกับตะกอนมาอุดพร้อมกันเราก็เลยไปหาตะกอนรูปแบบนี
1: ้ครับจริงอยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพเนาะว่าเวลาเหมือนหน้าฝนเนี่ยอย่างที่เราเพิ่งตามข่าวที่ลาวเนี่ยคือมันก็คือแบบน้ำก็อาจจะเข้าไปท่วมในถ้ำ
0: ใช่ครับ
1: ไปเลยแบบนั้นแล้วก็มันก็นอกจากน้ำเนี่ยมันก็จะพัดพาพวกตะกอนอะไรเข้าไปด้วย
0: จริงๆอาจารย์ปันยกตัวอย่างถูกเลยเพราะว่าถ้ำเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันได้รับอิทธิพลของน้ำเยอะมากคือการเกิดถ้ำอ่ะมันเกิดโดยตรงกับเรื่องของกระบวนการน้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนแม่น้ำหรืออะไรก็ตามซึ่งเราเห็นเลยในปัจจุบันว่าพอฝนตกหนักปุ๊บน้ำไปอุดในถ้ำเวลาน้ำพวกนั้นเข้าไปครับเขาก็ชะสิ่งรอบๆถ้ำนั้นนะไม่ว่าจะอยู่บนข้างบนถ้ำด้านข้างหรือว่าด้านหน้าปากถ้ำเนี่ยพัดเข้ามาอุดหมดเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ตายอยู่ในอดีตนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาอุดมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเจอซากดินดำบัดพวกนี้แต่นอกจากนั้นนะครับอันนี้เพิ่มเติมว่ามันถ้ำเขาถือว่าเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมาย
1: อ
0: าจารย์ปันศึกษาอาจารย์ปันก็จะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยพวกนักกินเนื้อเนี่ยมันจะดึงพวกมันจะกินล่าสัตว์แล้วมันก็เข้ามากินในถ้ำ
1: เป็นที่หลบภัย
0: แล้วก็ตายในนั้นใช่เพราะมันฉะนั้นมันก็มีสิ่งมีชีวิตอะครับที่อาศัยอยู่ในถ้ำก็ตายในนั้นด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยครับ
1: ทีนี้ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอในถ้ำเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมครับหรือว่ามันจะแบบเอ้ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าแบบเฮ้ยบางทีเจอเป็นโครงเลยอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่นะครับจะเจอแค่ฟันเพราะฟันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดที่จะเหลือรอดคือซากสัตว์ที่ตายรอบๆถ้ำมันเน่าสลายมันโดนจุลินทรีย์โดนอะไรย่อยสลายนะครับเสร็จแล้วมันก็เหลือแต่ส่วนที่แข็งเช่นกระดูกกับฟันทีนี้กระดูกก็ประกอบด้วยสารอินทรีย์นะครับกระดูกก็มีโอกาสย่อยสลายแต่ฟันเนี่ยมันเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งเป็นแร่รูปแบบหนึ่งแล้วก็แข็งที่สุดในอวัยวะในส่วนของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันย่อยสลายช้าสุดมันก็เป็นเศษฟันตกอยู่รอบๆถ้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็วันดีคือดีน้ำก็พัดเข้ามาอุดพอสัตว์มันตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งอย่างบางกรณีเนี่ยเราเจอแล้วว่าถ้ำบางถ้ำเราเจอกระดูกสมบูรณ์ทั้งโครงเกือบทั้งโครงเลยแล้วมันเข้ามาได้ยังไงแน่นอนว่าถ้ำทั้งตัวน้ำมันไม่พัดสมมตินะครับเราเจอช้างเจอแรดเราไปเจอในถ้ำอย่างเงี้ยถ้าเราเจอทั้งโครงเนี่ยมันต้องเป็นนัยยะอื่นละมันไม่ใช่นัยยะว่าน้ำพัดเข้ามาแล้วเพราะน้ำไม่พัดช้างทั้งตัวเข้ามาอุดตายในถ้ำ
1: ครับ
0: เราก็ต้องหาคำตอบว่า1มนุษย์พามาหรือเปล่ามนุษย์โบราณที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่มาใช้สอยหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในถ้ำมีเยอะแยะมากมายนะคร
1: ับ
0: ในอดีตนักล่าเขาก็จะดึงสิ่งมีชีวิตมากินแล้วก็กองกระดูกไว้ซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเจอในทวีปยุโรปทวีปยุโรปนี่คือเขาเจอเนียนเดอร์เทลสะสมกระดูกแรดกระดูกหมีกระดูกเสือกระดูกสิงโตอะไรเงี้ยในถ้ำในอดีตในยุคน้ำแข็งเราก็พยายามหาเหตุผลว่าถ้าเราเจอแบบนี้บ้างในทวีปของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีคนตอบ
1: นี่หลังจากที่อาจารย์ดอมเนี่ยคือมาทำวิจัยเนาะก็คือสำรวจถ้ำต่างๆส่วนใหญ่ไปสำรวจแถวไหนนะครับหรือว่ามีที่ไหนเป็นพิเศษที่เราแบบไปศึกษาบ่อยแต่คือถ้าเราฟังเทปก่อนก็จะรู
0: ้ใช่ใช่ครับแต่เดี๋ยวย้ำอีกรอบ
1: ได้ไหม
0: ครับครับก็จริงๆถ้ำมันในประเทศไทยนะครับบริเวณไหนมีหินปูนมีหมด
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมโฟกัสก็คือภาคใต้ซึ่งเนื่องจากคนที่เรียนชีววิทยาครับจะทราบว่าภาคใต้เนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างเขตชีวภูมิศาสตร์สองเขตด้วยกันเขตข้างบนนะครับก็คือเขตที่เขาเรียกว่าเขตอินโดไชน่าหรือว่าอินโดจีนนะครับข้างล่างก็ซุนเดอีกก็คือเขตสัตว์ที่อยู่ตั้งแต่คอคอดกะลงมาใต้ลงมาจนถึงอินโดนีเซียก็

0: หมู่เกาะอินโดนีเซียแล้วก็คาบสมุทรมาเลเซียนะครับแต่ว่าทีนี้คำถามคือท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วเขตชีวภูมิศาสตร์มันคืออะไรนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นึงอ่ะครับเขาจะอยู่ในพื้นที่บริเวณเนี้ยแล้วเขาจะไม่ข้ามไปอีกเขตนึงมันเป็นเส้นสมมุติ
1: ครับ
0: มันเป็นเส้นสมมุตินะครับนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่ามันมีเส้นสมมุติที่แบ่งตรงคอคอสกะว่ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะอาศัยอยู่ตรงภาคกลางประเทศไทยภาคตะวันตกแต่พอเดินมาถึงคอคอสกะปุ๊บมันจะไม่พอผ่านจุดนี้ไปปุ๊บกลุ่มสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เหล่านี้จะไม่ปรากฏแล้วแล้วก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ปรากฏลงมาจากบริเวณละติจูดใต้คอคอสกะมันก็เป็นเขตอีกเขตหนึ่งทางชีววิทยาดังนั้นการที่ผมไปหาสัตว์ยุคน้ำแข็งตรงนี้ผมไปดูว่าไอ้ตรงคอคอสกะเนี่ยมันมีในอดีตตอนในยุคน้ำแข็งเนี่ยมันมีจุดตัดของเขตชีวภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงคอคอสกะไหมหรือมันเลื่อนลงทางใต้มากขึ้นหรือทางเหนือมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าระดับน้ำทะเลครับมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดในช่วง1ล้านปีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆทางนิเวศวิทยาว่าสภาพแวดล้อมว่ามันไม่เหมือนกับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจุดตัดตรงนี้ครับในสัตว์ยุคน้ำแข็งอ่ะมันน่าจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันเราก็เลยไปศึกษาถ้ำบริเวณตรงภาคใต้ว่าเราเจอสิ่งเดียวกันที่เหมือนกับบริเวณภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกไหม
1: ซึ่งจริงน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันก็ยังคงแสดงลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ตรงนี้อยู่เหมือนกันว่าโอเคพอผ่านคอคอสกะไปแล้วเนี่ยมันอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเลยทั้งปัจจัยเรื่องของทางนิเวศปัจจัยเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆมรสุมซึ่งตรงนี้แหละที่นักชีววิทยาค่อนข้างที่จะชอบสนใจในการทำวิจัยทีนี้อยากจะรู้ว่าแล้วสิ่งมีชีวิตที่อาจารย์ด้อมเจอเนี่ยมันมีเป็นกลุ่มไหนบ้างแล้วกลุ่มเนี้ยมันยังพบได้ในปัจจุบันไหมเอาแบบตัวที่อาจารย์เคยตีพิมพ์มาแล้วก็ได้ครับ
0: ครับก็เวลาเราไปสำรวจถ้ำอะครับเราก็จะเจอฟันสัตว์นะครับแล้วผมก็เอามาศึกษาว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เราเจอก็คือเราค้นพบว่ามันมีทั้งสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและก็สัตว์ที่อาศัยอยู่รอดมาจนปัจจุบัน
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าในยุคน้ำแข็งเนี่ยมันมีทั้งสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วถึงมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเขาก็ผ่านจากยุคน้ำแข็งมาให้เราเห็นในปัจจุบันหรือบางกลุ่มที่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเขาอยู่ไม่ได้ครับตัวอย่างนะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่เซอร์ไพรส์เลยเนาะที่เราเจอที่ทางภาคใต้ก็คือไฮยีน่า
1: ครับ
0: แต่ไฮยีน่าเนี่ยไม่ใช่เจอแค่ทางภาคใต้ทางภาคจังหวัดชัยภูมิก็เจอแม่ฮ่องสอนก็เจอภาคเหนือก็เจอแสดงว่าไฮยีน่าในปัจจุบันมันอยู่ในแอฟริกา
1: ครับ
0: แต่ว่าในอดีตเนี่ยไฮยีน่าหลายจุดพวกเนี้ยเคยเป็นนักสุดยอดนักล่าในยุคน้ำแข็งมาก่อนถ้าเราสังเกตในปัจจุบันเราจะพบว่านักล่าที่เป็นท็อปของส่งห่วงโซ่อาหารในป่าฝนปัจจุบันนะครับก็จะเป็นพวกเสือนะครับหรือก็เป็นน่าจะเป็นเสือโคร่งเลยแหละ
1: ครับ
0: ครับที่เป็นสุดยอดนักล่านะเวลานี้นะครับแต่ในอดีตเนี่ยไฮยีน่าเนี่ยเนื่องจากเขาพอเราศึกษาปุ๊บเรารู้ว่าเขากินอะไรเราพบว่าเขาสามารถเป็นกินได้ทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ตรงทุ่งหญ้าหรือสัตว์ที่ในพื้นที่เปิดหรือว่าสัตว์ในพื้นที่ปิดอย่างป่าทึบๆเนี่ยเขาก็ล่าได
1: ้
0: เขามีสกิลในการที่จะล่าสัตว์ในที่อาศัยอยู่ในบริเวณไหนก็ได้ครับไฮยีน่าก็เป็นเลยถือว่าเป็นท็อปพรีเดเตอร
1: ์
0: ระดับหนึ่งในยุคนั้นนะครับแต่ว่าพอปัจจุบันมันสมัยนั้นก็มีเสือโคร่งเนาะแต่ว่าเสือโคร่งก็คงจะถูกจำกัดอยู่ในป่าฝนอย่างเงี้ยอยู่ในป่าไฮยีน่าก็พื้นที่อื่นๆก็คือไฮยีน่าครองแต่แล้วพอปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนว่าเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศก็ทำให้พื้นที่พวกป่าเปิดหรือว่าพวกทุ่งหญ้าเนี่ยหายไปเยอะเหลือแต่พวกป่าไฮยีน่ามันก็สัตว์ที่มันเคยล่าก็หายไปด้วยแล้วก็ทำให้มันไม่มันปรับตัวไม่ได้แล้วมันก็สูญพันธุ์ไปนะครับหรือว่าจะเป็นอุรังอุตังตอนนี้เจอแล้วนะครับก็ตีพิมพ์ไปแล้วก็เป็นอุรังอุตังปัจจุบันมีที่บอร์เนียว
1: ครับ
0: กับสุมาตรา
1: แค่
0: สอง
1: เกาะ
0: บนเกาะใกล้สูญพันธุ์เขาพยายามหาวิธีอนุรักษ์กันมากเลยนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเราเจอแล้วว่ามันอยู่ที่กระบี่แสดงว่ากระบี่เนี่ยเป็นรอยต่อที่มันเดินไปบอร์เนียวกับ
1: สุมาตรา

0: ซึ่งช่วงที่เวลาที่เราเจอครับผลจากการหาอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 ปี
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นช่วงที่มันมีการสลับกันของอากาศเย็นกับอากาศร้อนน่ะพอช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงเนี่ยอุรังอุตังพวกนี้ก็ได้น่าจะมีชุบรอยต่อของป่าฝนแถวๆมาเลเซียที่เชื่อมเป็นคอริดอร์ให้เขาเป็นสะพานให้เขาเดินไปถึงสุมาตราบอร์เนียวอินโดนีเซียครับซึ่งเราก็เจอหลักฐานว่าอุรังอุตังเนี่ยมูฟจากทางบริเวณคาบสมุทรไทยแล้วก็ผ่านมาเลเซียแล้วก็ลงไปอินโดอันนี้เราเจอเอวิเดนซ์แรกของทางภาคใต้
1: ครับจริงๆเราอาจจะต้องบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงบริเวณอ่าวไทยมันระดับน้ำมันขึ้นลงมันทำให
0: ้
1: บางช่วงเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นดินที่มันเชื่อมกันอยู
0: ่
1: เหมือนที่เราที่เรียกว่าซุนดาแลนด์ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งมีชีวิตมันก็เลยไปมาหาสู่กันได้แต่จริงๆเลยเนี่ยพอน้ำทะเลมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วบางตัวมันก็ติดเกาะมันก็แยกมันเหมือนเกิดกลไกทางวิวัฒนาการต่อไป
0: ครับสัตว์บกก็พอน้ำทะเลมากั้นเป็นเกาะปุ๊บเขาก็ข้ามไปอีกที่นึงไม่ได้ถ้าตัวไหนว่ายน้ำไม่ได้นะครับก็จะว่ายน้ำระยะไกลไม่ได้ก็ข้ามไปอีกหมู่อีกเกาะหนึ่งไม่ได้มันก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นสิ่งกีดขวางทางชีวภูมิศาสตร์เนาะของสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์หมด
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆครับก็พอช่วงไหนน้ำทะเลลดปุ๊บอ่าวไทยกลายเป็นบกสัตว์บกทั้งหมดก็เดินไปถึงอินโดนีเซียได้เลยแล้วเราก็หาหลักฐานตรงนี้ครับเราหาหลักฐานตรงช่วงที่ภาคใต้เนี่ยครับเพื่อตอบว่ามีตัวอะไรบ้างที่มันเดินมาจากบ้านเราแล้วไปโผล่ในอินโดนีเซียปัจจุบันแล้วมันก็ติดเกาะอยู่ในอินโดแล้วก็กลับมาบ้านเราไม่ได้ครับในขณะที่ตัวมันอยู่บ้านเราปุ๊บสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนของบ้านเราสูญพันธุ์แล้วของอินโดยังอยู่รอดมันก็เลยเห็นก็เลยปรากฏให้เห็นในอินโดในปัจจุบัน
1: มีไฮน่ามีอุรังอุตัง
0: ครับ
1: มีตัวไหนอีกไหมครับ
0: มีเยอะเลยนะครับจริงๆก็แรดชวาก็สูญพันธุ์ไปแล้วแต่อันนี้เป็นกรณีของการสูญพันธุ์ในปัจจุบันมนุษย์ล่า
1: ครับ
0: เมื่อไม่กี่ปีนี้เองสัก 20-30 ปีปัจจุบันแรดชวาก็หายไปจากประเทศไทยแล้วเราก็เจอว่าเขาอยู่ในกระบี่อยู่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยมันตั้งแต่อดีตนะครับหรือว่ากวางผาหิมาลัย
1: ครับ
0: กวางผาหิมาลัยปัจจุบันอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอยู่ที่สูงนะครับในอดีตนี่เดินอยู่ตามพื้นจังหวัดกระบี่ไม่ได้อยู่บนภูเขาด้วยนะครับเพราะแหล่งที่เราเจอเนี่ยคือ elevation หรือว่าระดับความสูงที่50เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่คือปัจจุบันไอ้เทือกเขาหิมาลัยที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยคือ1000เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปถึง 3,000 เมตรเลยนะครับแต่ว่าในอดีตเราพบแล้วว่ากวางผาหิมาลัยไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในที่สูงมันถูกฟอร์สมันถูกแรงกดดันทางนิเวศวิทยาที่ทำให้มันต้องขึ้นไปในตามเทือกเขาหิมาลัยอะไรก็ตามครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราพูดแล้วว่ามันอยู่ในโลแลนด์หรือว่าที่ราบในประเทศไทยแล้วมันก็ปรับตัวไม่ได้เช่นกัน
1: ครับ
0: ครับก็สูญพันธุ์ไป
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้หลักฐานต่างๆพวกนี้ทำให้เรารู้ว่าในอดีตเนี่ยมันมีสภาพระบบนิเวศมีสภาพนิเวศวิทยาเป็นยังไงในพื้นที่นั้น
0: ครับ
1: ซึ่งก็ดูจากพวกรหัสทางฟอสซิลตรงนี้ใช่ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ต้อมเล่าถึงว่าความยากของการทำวิจัยในทางสายนี้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างน้องบอกแล้วเนี่ยบางคนอาจจะฟังเฮ้ยเราก็ไปเจอไปเข้าไปถ้ำเจอฟอสซิลมันก็เห็นมันก็คืออาจจะมีโอกาสเจอทีนี้มันมีความยากอยู่ผมเลยคือถ้าอ่านในจัดงานนี้แบบมันยากมากในการที่เฮ้ยเอาฟอสซิลหนึ่งอันมันไปเทียบกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบันยังไงหรือมีวิธียังไงครับ
0: ครับขั้นตอนนะครับมันยากเริ่มจริงๆการทำวิจัยเราเริ่มตั้งแต่ตั้งคำถามวิจัยเนาะเก็บตัวอย่างปุ๊บเราก็ตั้งสมมติฐานใช่ไหมครับแล้วก็คิดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วเราก็สรุปผลอภิปรายผลนะครับทีนี้ขั้นตอนจริงๆการศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาหรือศึกษาฟอสซิลเนี่ยมันมีความยากตรงที่การได้มาซึ่งตัวอย่างก่อนสเต็ปแรก
1: ครับ
0: คือเราต้องไปหาให้เจอไม่มีตัวอย่างก็ทำวิจัยไม่ได้ไม่งั้นเราก็ต้องไปดูตัวอย่างเก่าครับที่เขาเคยค้นพบมาแล้วแต่ถ้าเราอยากเจอสิ่งใหม่ๆเราต้องไปสำรวจค้นหาเองนะครับก็ความยากก็คือพอเราต้องขุดฟอสซิลออกมาในถ้ำเนี่ยไม่ต่างกับไดโนเสาร์ถ้าเรารู้ว่าไดโนเสาร์นี่ใช้เวลานานมากกว่าจะสกัดออกมาจากหินในถ้ำก็เช่นกันพอฟันมันเข้าไปอุดเนี่ยครับมันก็ไปมันถูกเคลือบเนาะพอฟันมันเข้าไปอยู่ในถ้ำปุ๊บรอบๆเป็นสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะมันเป็นหินปูนน้ำพอผ่านหินปูนเนี่ยเขาก็เป็นมีความมันก็เป็นหินน้ำปูนถ้าพูดง่ายๆน้ำปูนพวกนี้ก็มาเคลือบฟอสซิล

0: ือลูกศิษย์ก็จะรู้รู้ว่าเวลาไปภาคสนามกับผมมาใช้แรงงานเยอะเพราะเขาจะต้องเอาดินใส่กระสอบผมก็จะให้ยกคนละประมาณ30กิโลนะครับก็ใส่กระสอบเดินลากมาจากถ้ำปุ๊บขึ้นหลังรถแล้วเราก็มีสเตชันที่กระบี่ที่บ้านของคนที่เรารู้จักชาวบ้านแล้วเราก็เอาตะกอนเหล่านี้มานั่งล่อนใส่ตะแกรงเพื่อพอล่อนออกมามันก็จะได้หินที่ล่อนใส่ตะแกรงไอ้พวกดินที่มันขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงก็ล่อนหายไปมันก็จะเหลือแต่ขนาดใหญ่ทีนี้พอขนาดใหญ่เราก็มาสกรีนดูว่ามีฟันไหมเนี่ยเราก็ทำอย่างเงี้ยเป็นซีเควนต์ไปเก็บตะกอนในถ้ำไอ้พวกแข็งๆเราไปกรออ่าพวกที่นุ่มๆอย่างเงี้ยครับก็เอามาล่อนก็ให้เด็กล่อนที่นู่นเลยเพราะตอนแรกผมคิดว่าเจ้าตะกอนกลับมาแล้วมาล่อนที่จุฬาปรากฏว่าถ้าล่อนที่จุฬาเนี่ยดินมันจะไปอุดตามท่อผมเคยคำนวณแล้วมาทำหลังภาควิชาธรณีดีไหมเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตอนอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เราก็เลยทำที่ชาวบ้านเพราะที่ชาวบ้านเขาเป็นสูงนะ
1: ครับ
0: พอดินมันลงก็ลงปุ๊บพอได้ตัวอย่างมาปุ๊บได้ฟันมาหน้าที่ต่อไปคือเอาไปเทียบว
1: ่
0: ามันเหมือนกับตัวที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือต่างจากตัวที่สูญพันธุ์ไปแล้วยังไงพูดง่ายๆคือเราต้องทำเดต้าเบสของฟันสัตว์กับกระดูกสัตว์ของสัตว์ปัจจุบันทั้งหมดที่อยู่ในรีเจียนเนี่ยอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เทียบกับสิ่งมีชีวิตในอดีตที่เคยมีในรายงานมาก่อนพอเรารู้ว่าเป็นตัวอะไรปุ๊บเราก็เอามาขยายว่าเป็นไฮยีน่ามันสูญพันธุ์เพราะอะไรสภาพแวดล้อมโบราณมันน่าจะเป็นยังไงนะไฮยีน่าอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็ทำให้รู้ว่าบริเวณภาคใต้เราเนี่ยเคยเป็นน่าจะเป็นพื้นที่เปิดมาก่อนไม่ได้เป็นป่าฝนทึบๆเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งจริงๆคือกระบวนการเนี่ยคือมีหลายขั้นตอนมากเลยแล้วนี่คือทุกขั้นตอนเนี่ยต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ใช้ความใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับในการที่จะใช้ในการทำวิจัยเนาะทีนี้เวลาใกล้หมดลงอีกแล้วครับพูดสนุกมากเลยครับงั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันอยากอาจารย์ด้อมอยากฝากอะไรถึงนักวิจัยแบบรุ่นใหม่หรือนักวิจัยที่เพิ่งเริ่มทำงานวิจัยนะครับ
0: ครับก็งานวิจัยนะครับมันเดินด้วยบางคนนะครับก็ทำวิจัยเพราะความหลงใหลนะครับคือผมคิดว่าการทำวิจัยอ่ะมันคือการที่เราต้องการหาคำตอบอะไรสักอย่างนะครับเราก็พยายามที่จะหาคำตอบเหล่านั้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การคิดวิพากษ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทำตามหลักการเหล่านี้แล้วเราทำอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับในคณะหรือว่าอาจารย์ทั้งอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ผู้ใหญ่ก็มีล้วนทุกคนทุกท่านนะครับล้วนมีแพชชั่นในการทำวิจัยแล้วก็อยากจะหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเราทำมันต่อเนื่องครับแล้วเราสะสมความรู้ตรงนี้วันนึงก็จะออกเป็นงานวิจัยออกมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์กับประเทศชาติไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญในแบบของตัวของมันเองแล้วก็ตามสาขานะครับตามสาขาของแต่ละท่านก็จะตอบโจทย์ในเรื่องที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมันก็มีเป็นผลดีกับแวดวงวิชาการแล้วก็การพัฒนาประเทศครับ
1: ครับก็นี่เป็นข้อคิดที่นี่คือมันจำเป็นแบบเป็นข้อดีที่ดีสำหรับการทำวิจัยต่อในอนาคตนะครับยังไงวันนี้นะครับด้วยเวลาจบลงแล้วนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กันตพลสุรประสิทธิ์นะครับจากภาควิชาธรณีวิทยานะครับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นประจำปี2569ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณอาจารย์ดร.มาก
0: ขอบคุณครับ
1: ครับยังไงนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ได้นะครับรอลุ้นว่าในคณะวิทยาศาสตร์จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับว่ายังไงวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อาจารย์ด้อมก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัว
3: คิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

0: อกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือโมดีกับสถิติใหม่ทางการเมืองอินเดียทำลายสถิติเนรูแล้วจริงหรือผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: คุณนัทครับวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องผิดสคริปต์นิดหนึ่งเพราะเราได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะอันดับแรกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารายการในวันนี้เนื่องจากก่อนจะมาอัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งเรามาอัดรายการกันบนศุกร์เพื่อออกอากาศบนเสาร์เนี่ย
1: ครับผม
0: เราทั้งสองได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชน
1: ครับผม
0: นะเราทั้งสองขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลเลยรำลึกถึงพระกรณียกิจอันเป็นอิตานุหิตประโยชน์แก่ผองชนทั้งขอแสดงความอาลัยอย่างล้นพ้นมาณที่นี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะครับคุณนัทวันนี้เพลงที่เราเปิดไปเนี่ยก็มีชื่อว่าตาลเซตาลมิลา
1: ครับ
0: ตาลก็คือลำดับดน

0: รีของอินเดียถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จากภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องตาล
1: เรื่องตาล
0: ส่วนตาลเซตาลบิลาก็คือทำยังไงให้ทำนองมันคล้องเข้าหากันนั่นเองถูกไหม
1: ครับผม
0: ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปีคริสตศักราช1999
1: ครับ
0: ขับร้องโดย2นักร้องชื่อดังของวงการบอลิวูดได้แก่อัลก้ายากนิกกับอีกท่านหนึ่งก็คืออุดิตนารายณ
1: ์ครับผม
0: ซึ่งในที่นี้เราเปิดไปเพียงแค่1นาที
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ได้ยินเสียงของอุดิตนารายณ
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับเพลงนี้เนี่ยนะผู้ประพันธ์เพลงก็ผู้ยิ่งใหญ
1: ่
0: ก็เป็น AR Rahman
1: ครับผม
0: นะซึ่งรับหน้าที่ประพันธ์ดนตรีเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงและถือเป็นหนึ่งในบทเพลงที่โดดเด่นที่สุดของวงการภาพยนตร์อินเดียในช่วงปลายทศวรรษ1990
1: ครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: คุณนัทนอกจากความไพเราะของบทเพลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ชมจำได้จดจำได้เป็นอย่างดีเนี่ยน่าจะเป็นการแสดงและการร่ายรำของนางเอกที่มีชื่อว่าอัชวาราราย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอัชวารารายไม่ใช่ละเป็นบัจจันละ
1: เป็นบัจจัน
0: เขาเป็นลูกสะใภ้เขาละนะ
1: ครับผม
0: ซึ่งขณะนั้นกำลังก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งของวงการบอลิวูด
1: ครับ
0: โดยการเต้นในเพลงนี้ผสมผสานความอ่อนช้อยของนาฏศิลป์เดียเข้ากับการนำเสนอแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
1: ครับ
0: จนกลายเป็นอีกหนึ่งฉากคลาสสิกที่แฟนภาพยนตร์อินเดียยังคงกล่าวถึงนะมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยคุณนัท
1: ครับ
0: วันนี้เราก็ได้โปรยหัวข้อไปแล้วที่อินเดียมีประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอินเดียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
1: ถูกต้องครับ
0: เอาง่ายๆก็คือประมาณ 2-3 วันนี่แหละก็คือการที่นายนเรนทราโมดีเนี่ยนายกรัฐมนตรีอินเดียสร้างสถิติใหม่ทางการเมืองเนี่ยนะเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: ครับ
0: โดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 4,399 วัน
1: ครับ
0: ภายหลังได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไป
1: ครับ
0: ส่งผลให้ผู้สนับสนุนจำนวนมากมองว่าเขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดต่อเนื่องด้วยนะ
1: ครับผม
0: ภายหลังได้รับมอบอำนาจจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งในประวัติศาสตร์อินเดีย
1: เอาล่ะครับแต่ยังไงเนี่ยการเมืองมันก็คือการเมืองมันก็มีหลายขั้วนะบางคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าจะเอาขึ้นมาเป็นประเด็นทำไมใช่ไหมเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยยืนยันว่าจริงๆแล้วนะครับสถิติเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงเป็นเนรูแต่ฮะยาวาลาลเนรูนะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเนี่ยทีนี้เรามาดูสถิติกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันแน่
0: ถูกต้องครับคุณนัทก่อนจะพิจารณาข้อถกเถียงดังกล่าวเราทั้งสองคนชอบทำกันอยู่เป็นประจำก็คือเอาข้อเท็จจริงให้ประชาชนหรือผู้รับฟังได้ทราบก่อน
1: ครับ
0: นะเราควรทำความเข้าใจข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอินเดียเสียก่อน
1: ครับ
0: สามคนที่ผมคิดว่านานที่เหลือสั้นๆไม่ต้องเอามาอยู่ในตารางข้อมูลคนแรกนี้ไม่พ้นจวาฮาลาลเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกตั้งแต่ปี1947ถึง1964
1: ครับ
0: อันนี้ถ้านับจริงๆก็คือประมาณ16ปีกับอีก286วันต่อเนื่องนะ
1: ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: อินทิราคานธี1966ถึง1977และหลังจากนั้นหยุดพักไปช่วงหนึ่ง
1: ครับผม
0: มีทั้งติดคุกด้วยนะ
1: ครับ
0: เพิ่มมาอีกทีก็1980ถึง1984
1: ครับ
0: ประมาณ15ปีแต่ต้องขอเน้นว่าไม่ต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อเนื่องใช่คร
0: ับ อันนี้ก็ไม่สามารถจัดมาเป็นมวยแข่งขันในเวทีเดียวกันได
1: ้ครับ
0: คนสุดท้ายก็คือนายนเรนทราโมดีซึ่งเข้าสู่การเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2014
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
1: ครับผม
0: เพราะนั้นนับกันจริงๆก็คือประมาณ12ปีก็คือนับที่เดือนมิถุนายนเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไหมครับ
1: ครับผมซึ่งนะฮะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้านับระยะเวลาดำรงตำแหน่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะเนรูก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดนะในประวัติศาสตร์อินเดียโดยรว
0: ม
1: ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไอการที่กล่าวว่าโมดีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยนะก็มีคนบอกว่ายังไม่ถูกต้องสิใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อธิบายเกณฑ์การนับให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขานับกันยังไงครับอาจารย
0: ์
1: ครับ
0: คุณนัทผมว่าคำถามสำคัญเนี่ย มันจึงอยู่ที่ว่าเหตุใดผู้สนับสนุนโมดีจึงยืนยันว่าเขาได้สร้างสถิติใหม่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่

0: ่วงเวลาระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึงคริสตศักราช1952
1: ได้ฟังตรงนั้นแล้วคนก็สงสัยเอ๊ะทำไม5ปีนี้เกี่ยวข้องอะไรเหรอใช่ไหมฮะคืออินเดียเนี่ยนะแน่นอนฮะได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยก็คือ15สิงหาคมปี1947ใช่ไหมฮะและเนรูเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นต้นมาเลยนะแต่อินเดียเนี่ยเขายังไม่ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครับตามระบอบประชาธิปไตยในทันทีใช่ไหมฮะเพราะงั้นประเทศตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการสร้างรัฐการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดวางโครงสร้างการปกครองใหม่ภายหลังการแบ่งแยกประเทศนะฮะออกมาเป็นอินเดียกับปากีสถานสองประเทศ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทรัฐธรรมนูญอินเดียมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26มกราคมปีคริสตศักราช1950ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศจัดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1951ถึง1952เพราะมันข้ามไปอีกปีหนึ่งถูกไหมข้ามไปซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย
1: ใช
0: ่ก่อนหน้านี้ไม่ใช
1: ่ครับนั่นแหละฮะเพราะงั้นกองเชียร์ของโมดีนะเขาก็บอกว่างี้ถ้าต้องการเปรียบเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีที่ได้รับอำนาจจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งทั่วไปก็ควรจะเริ่มนับตั้งแต่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของอินเดียสิใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามานับตั้งแต่ปี1947
0: อันนี้ก็เขาก็มีประเด็น
1: เขาก็มีประเด็นครับผม
0: เอาละเมื่อใช้เกณฑ์ดังกล่าวก็ถือว่าเนรูดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับมอบอำนาจจากประชาชนเนี่ยซึ่งแกก็ชนะการเลือกตั้งทั่วไปนะอย
1: ่
0: างถล่มทลายเลยนะ
1: ครับผม
0: การนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็คือ 4,398 วันเมื่อวันที่10มิถุนายน
1: ครับ
0: เมื่อแกดำรงตำแหน่งส่วนของโมดีนับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปีนี
1: ้ครับผม
0: นับได้4,399ก็คือแซงไปแล้ว1วัน
1: แซงไปแล้ว1วัน
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นส่งผลเนี่ยให้เขากลายเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผ่านการได้รับมอบอำนาจจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอินเดีย
1: ครับผม
0: ถูกไหม
1: เอาละครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งบ้างเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับการตีความดังกล่าวนะเขาโต้แย้งว่าอะไรครับไอ้การไม่นับช่วงปี1947ถึง1952เนี่ยมันเหลวไหลนะไม่สมเหตุสมผลนะครับทำไมอ่ะก็เนรูได้รับความชอบธรรมทางการเมืองอยู่แล้วอ่ะนะครับทั้งจากรัฐบาลเฉพาะการจากสภาร่างรัฐธรรมนูญและการยอมรับของประชาชนใช่ไหมครับก่อนที่จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอีกในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศในปีคริสตศักราช1952
0: ดังนั้นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวอะแต่เป็นเรื่องของนิยามและเกณฑ์ในการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถูกไหมคุณนัท
1: ครับผมซึ่งในอีกมิติหนึ่งนะครับการถกเถียงดังกล่าวเนี่ยก็ยังสะท้อนการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์นะครับระหว่างมรดกทางการเมืองของเนรูกับโมดีอีกด้วยนะครับเพราะว่าหากใช้เกณฑ์การนับแบบดั้งเดิมเนี่ยโมดีก็ยังคงต้องดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหลายปีนะและอาจจะต้องได้รับเลือกตั้งเข้าสู่วาระที่4นะครับจึงจะสามารถก้าวข้ามสถิติของเนรูได้อย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับในทางกลับกันเนี่ยนะหากใช้เกณฑ์การนับที่เริ่มต้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของอินเดียเนี่ยโมดีก็ได้สร้างสถิติใหม่ไปแล้วนะครับในเดือนมิถุนายน2569นี่เองแหละนะครับ
0: คุณนัท
1: ครับ
0: อย่างไรก็ดีเหตุผลที่ประเด็นการนับระยะเวลาดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากไม่ใช่เพียงเพราะเป็นข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามว่าโมดีจะสามารถทำลายสถิติการดำรงตำแหน่งโดยรวมของเนรูได้หรือไม
1: ่ครับผมเอาละฮะถ้างั้นเรามาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะถ้าใช้เกณฑ์นะครับการนับแบบที่กองเชียร์ของโมดีเขาเสนอมาเนี่ยโมดีสร้างสถิติใหม่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับอย่างไรก็ตามถ้านับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งหมดตามความเข้าใจดั้งเดิมนะครับเนรูเนี่ยยังคงครองสถิติการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียคือระยะเวลารวม16ปี286วัน
0: ไอ้ตรงนี้มันสำคัญตรงไหนรู้ไหมคุณนัท
1: ครับ
0: มันก็อาจจะหมายถึงว่าโมดีมีสมัยที่4นะเพราะว่าอะไรถ้ามันเข้าไปสู่สมัยที่4เนี่ยก็จะขอล้างเลยนะลบล้างทุกเรคคอร์ดเลยนะถูกไหมว่าแน่นอนคราวนี้พวกคุณจะมานั่งนับกันใช่ไหม47และหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไร
1: ครับ
0: สมมตินะว่าหมดวาระแล้วเนี่ยถูกไหม
1: ครับผม
0: นะก็เลยเข้าไปสู่อีกสมัยหนึ่งเลยไงใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆคือถ้าถากโมดีต้องการก้าวข้ามสถิติของเนรูในความหมายดังกล่าวเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้ภายในวาระปัจจุบันเพียงแต่อย่างเดียว

0: ครับ
1: แม้เขาจะชนะการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว3ครั้งติดต่อกันในปี2014 2019กับ2024
0: ครับ
1: แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมยังไม่เพียงพอที่จะทำลายสถิติของเนรูไง
0: ครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียนะโดยที่ไม่ต้องมีกองเชียร์ใครมาถกเถียงกันอีกต่อไปว่าจะนับกันยังไงดีเพราะว่ามันยาวที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องนะฮะหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในปีคริสต์ศักราช2029ก็จะเป็นวาระที่4ซึ่งอันนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เป็นประวัติศาสตร์จริงๆแต่ในขนาดเดียวกันตรงนี้คนหลายคนก็มองว่าถ้าแบบนี้เนี่ยไม่แน่นะ
0: ครับ
1: โมดีอาจจะอยู่ต่อสมัยที่4เพราะรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ห้าม
0: ก็ไม่ได้ห้าม
1: แม้ในพรรคจะพูดถึงคนประมาณไม่เกินอายุ75ในฐานะซีเนียร์ลีดเดอร
0: ์ครับผม
1: แต่วาระของพรรคหรือเรื่องพวกนี้มันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได
0: ้
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เอาละเมื่อพิจารณากันแล้วเนี่ยนะคุณนัทนะนั่นก็หมายความว่านะการเลือกตั้งทั่วไปในปีคริสตศักราช2029เนี่ยก็อาจจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ
0: ครับ
1: เพราะคงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการตัดสินว่าโมดีจะสามารถสร้างสถิติใหม่ได้หรือเปล่าและก้าวข้ามเงาของเนรูในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียได้หรือไม
0: ่ครับผมซึ่งถ้าเราพิจารณาในมุมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการถกเถียงเนี่ยเรื่องไอ้การที่เราจะนับหรือไม่นับช่วงปี1947ถึง1952นะครับไม่ใช่เพียงประเด็นทางเทคนิคหรือทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับ มรดกทางการเมืองของผู้นำสองคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอินเดียยุคใหม่นะครับนั่นก็คือยวาฮาลาลเนรูกับนเรนทราโมดีนั่นเอง
1: เอาละคุณนัทอย่างไรก็ตามหากมองในมุมมองของรัฐศาสตร
0: ์
1: คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าคือเหตุใดโมดีจึงกลายเป็นผู้นำคนแรกนับตั้งแต่ยุคของเนรูที่สามารถรักษาความเป็นผู้นำและอิทธิพลครอบงำระบบการเมืองอินเดียในระดับชาติได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
0: ครับผมก็เพื่อจะให้เข้าใจประเด็นนี้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูพัฒนาการทางการเมืองของอินเดียนะครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาซะก่อนนะครับคือภายหลังการเสื่อมถอยของอำนาจครอบงำทางการเมืองของพรรคคองเกรสเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980นะครับการเมืองอินเดียเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ยุคของรัฐบาลผสมใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีพรรคการเมืองระดับภูมิภาคเนี่ยที่เข้ามาแบบเป็นผู้เล่นเนี่ยนะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่าคองเกรสเนี่ยมันเสื่อมไปละก็มันจะไม่มีพรรคการเมืองใดนะครับที่สามารถครอบงำการเมืองระดับชาติได้อย่างเด็ดขาดเป็นพรรคเดียว
1: คุณนัทตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษการเมืองอินเดียจึงมีลักษณะของการต่อรองระหว่างพรรคการเมืองจำนวนมาก
0: ครับ
1: การจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วก็มีฉันทามติทางการเมืองที่กระจัดกระจาย
0: ครับแล้วพอมาถึงนะครับไอ้ปีคริสต์ศักราช2014เนี่ยนะครับโมดีก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญนะคือพรรคภารตยาชนตาของโมดีหรือว่าที่เรียกว่า BJP เนี่ยสั้นๆเนี่ยนะครับก็สามารถกลับมาสร้างเสียงข้างมากในระดับชาติได้อีกครั้งนะแล้วก็ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปก็คือทั้งปี2014 2019แล้วก็2024เลยครับ
1: คุณนัทความสำเร็จดังกล่าวทำให้โมดีกลายเป็นผู้นำคนแรกนับตั้งแต่เนรูที่สามารถสร้างอำนาจนำทางการเมืองในระดับชาติได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะ
0: ใช่ฮะซึ่งในมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์ความสำเร็จของโมดีเนี่ยก็ถือเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะในภูมิทัศน์การเมืองอินเดียนะครับสะท้อนให้เห็นรายการก่อรูปของระเบียบการเมืองใหม่ได้ไหมครับซึ่งนะฮะเราก็มาสรุปกันว่ามีลักษณะสำคัญอย่างน้อย3ประการเนี่ยเราแบ่งกันพูดคนละข้อดีกว่าครับ
1: ผมคิดว่าประการแรกเนี่ยคุณนัทคงเห็นด้วยกับผมนะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากการเมืองแบบรัฐบาลผสมไปสู่การเมืองแบบพรรคการเมืองใหญ่เป็นหลัก
0: ซึ่งอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นเสถียรภาพด้วยนะครับครับผมแล้วไอ้ประการที่2เนี่ยคืออะไรคือการเพิ่มขึ้นของการเมืองที่ผูกโยงกับตัวผู้นำใช่ไหมฮะซึ่งทำให้ภาพลักษณ์และภาวะผู้นำของโมดีเนี่ยมีความสำคัญต่อการเมืองอินเดียมากกว่าที่เคยเป็นมาครับ
1: ประการที่3คือการสถาปนากรอบความคิดทางการเมืองใหม่ที่มีรากฐานอยู่บนแนวคิดชาตินิยม
0: ครับ
1: อัตลักษณ์ทางอารยธรรม และการนำเสนออินเดียในฐานะอารยธรรมโบราณที่กำลังกลับมามีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายกับจีนด้วยเหมือนกัน

0: ช่
1: เพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถูกแทนด้วยชาตินิยม
0: ใช่ครับด้วยเหตุนี้นะฮะการเปรียบเทียบระหว่างโมดีกับเนรูเนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับคือเนรูเนี่ยเอาเป็นว่าเราเรียกได้เลยว่าอย่างนี้ว่าเป็นสถาปนิกนะครับผู้วางรากฐานให้แก่อินเดียภายหลังที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใช่ไหมครับเนรูเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างรัฐสมัยใหม่นะครับแล้วก็สถาปนารัฐธรรมนูญแล้วก็ผนวกรวมรัฐเจ้าผู้ครองนครต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่สหภาพอินเดียนะครับและวางรากฐานของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือคุณูปการของเขา
1: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองตามหลักฐานความเป็นจริงเนี่ยไม่ไปเข้าข้างกองเชียร์คองเกรสหรือกองเชียร์ BJP เนี่ยนะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้โหภารกิจตอนนั้นก็หนักอยู่พอสมควรนะ
0: ร
1: เริ่มสร้างชาติยังไงถูกไห
0: ม
1: ในทางตรงกันข้ามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโมดีก็ดำรงตำแหน่งในคนละบริบทกับเนรูอ่ะ
0: ครับผม
1: นะในยุคของโมดีมันเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์มันเป็นเรื่องของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะไม่ใช่ว่าของเนรูไม่มีมีเรื่องโควอร์อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องกันเยอะละถูกไหม
0: นะครับเพราะงั้นถ้าเรามาดูในบริบท2ยุคสมัยเนี่ยถึงจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะแต่เราอาจจะเห็นใช่ไหมฮะลักษณะร่วมสำคัญของผู้นำทั้งสองคนเนี่ยนะก็คือมีความสามารถในการอะไรครับเปลี่ยนชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยให้กลายเป็นความชอบธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน
1: นี่ผมเห็นด้วยกับคุณนัทมากเลยถูกไหมเนรูได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันในปี1952 1957 1962ขณะที่โมดีก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างต่อเนื่องในปี2014 2019แล้วก็2024ด้วยถูกไหม
0: ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พึงประสงค์มากๆนะฮะสำหรับผู้นำเพราะอะไรเพราะว่าเปิดโอกาสให้ผู้นำทั้งสองเนี่ยผลักดันโครงการทางการเมืองที่มีเป้าหมายกว้างไกลได้เกินกว่าการบริหารประเทศไปวันๆนะนะเพราะว่าแบบพออยู่ยาวอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต่อเนื่องใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะมุ่งกำหนดทิศทางอัตลักษณ์และอนาคตของอินเดียในระยะยาวได
1: ้ครับ ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าโมดีดำรงตำแหน่งครบ 4,399 วันเนี่ยนะในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมฮะนะเนี่ยนะครับส่งผลให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเมื่อคำนวณเฉพาะช่วงเวลาภายหลังได้รับความชอบธรรมจากการเลือกตั้งระดับชาติก็ขอเติมนิยามไป
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแฟนคลับคองเกรสบอกว่ามีปัญหานะจึงไม่ได้มีความสัมพันธ์เพียงในเชิงเศรษฐกิจหากแต่สะท้อนถึงความสามารถของเขาในการสร้างอำนาจนำทางการเมืองในระดับชาติอย่างต่อเนื่องตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเลยคุณนัท
0: ครับผมเอาละครับก็ทั้งหมดทั้งปวงที่เรากล่าวมาเนี่ยนะท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่ว่าโมดีเนี่ยทำลายสถิติของเนรูหรือไม่ใช่ไหมครับก็บางคนก็อยากให้เป็นสถิติอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะแต่อันเนี้ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาได้กลายเป็นผู้นำคนแรกนะครับในรอบกว่าครึ่งศตวรรษนะที่สามารถสร้างอิทธิพลและอำนาจนำทางการเมืองในระดับที่ใกล้เคียงกับเนรูเคยทำไว้เลยนะครับซึ่งการเปรียบเทียบระหว่างผู้นำทั้งสองเนี่ยนะครับจึงอาจจะไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบจำนวนวันในการดำรงตำแหน่งนะอันนั้นมันเรียกว่าเป็น trivial matter อะไรที่มันแบบจิ๊บจ้อยอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการเปรียบเทียบอะไรมากกว่าวิสัยทัศน
1: ์
0: ภาวะผู้นำและความสามารถในการกำหนดทิศทางของอินเดียใน2ยุคสมัยที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็ยังคงส่งอิทธิพลต่ออนาคตของประเทศและการเมืองโลกมาจนถึงปัจจุบัน
1: ครับด้วยเหตุนี้คุณนัทประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอาจไม่ใช่ว่าโมดีทำลายสถิติของเนรูแล้วหรือยังหากแต่เป็นคำถามที่ว่าเขาจะสามารถนำพาตนเองและพรรค BJP ภารติยาชนตะของเขาเนี่ยนะที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งได้หรือไม
0: ่
1: เพราะหากเกิดขึ้นจริงโมดีอาจจะไม่เพียงกลายเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของอินเดียเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นผู้นำที่สามารถกำหนดทิศทางของอินเดียในศตวรรษที่21ได้อย่างลึกซึ้งที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยของเนรูเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็อยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับ
0: ครับ
1: หลายคนมองว่าเอ๊ะ1947ถึง1952ตอนนั้นอินเดียทำอะไรกันหรือ
0: ครับ
1: นะมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับอินเดียยังไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองเริ่มร่างจริงๆคือพฤศจิกายน4

0: 46กว่าจะเสร็จสิ้นก็คือ49แล้ววันที่ผู้นำในอดีตคาดหวังมากเนี่ยก็คือวันที่20มันไปตรงกับวันที่26มกราคมปี1950ก็เลยมาประกาศใช้วันนั้นให้เป็นวันสาธารณรัฐ
1: เพ
0: ราะฉะนั้นแล้ว47ถึง52เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนรูได้รับความชอบธรรมผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าใครก็ตามที่ต้องการจะใช้นิยามแบบ popular democracy จริง
1: ๆ
0: ก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งแบบลงคะแนนเสียงกันอย่างทั่วหน้าที่ทุกคนมีสิทธิ์และอื่นๆเนี่ยก็คือปี1951ถึง1952
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทั้งสองก็มีประเด็นแหละนะครับเราก็ขอนำมาเล่าสู่ผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาของเราจบลงเพียงแค่นี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

กินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: คำพ่อสอนขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23ธันวาคม2542

0: บิตจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
0: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่าง

0: เหตุและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันทวีและดร.นิติดันพันทวี
1: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
2: ้ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
3: hey!
2: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
4: สวัสดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมปกติในวันเสาร์แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่สำหรับอาทิตย์เดือนนี้นะคะคือเดือนมิถุนายนเนี่ยพอดีผู้ร่วมรายการของดิฉันเนี่ยท่านมีภารกิจมากมายเหลือเกินเราก็เลยเลื่อนมาจัดในวันเสาร์ที่2นะคะรัฐศาสตร์สู่สังคมในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยเลื่อนมาจัดในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะคะ2026ระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.โดยประมาณที่สถานีวิทยุจุฬานะคะ 101.5 CU Radio Plus นะคะแล้วก็เป็นเวลาประมาณ25นาทีนิดๆโดยที่ถ้าวันนี้เราอารมณ์ดีกันเราก็จะจัดยาวไปถึงประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะไปออก Facebook นะคะซึ่งท่านก็จะดูได้ตลอดเวลานะคะโดยรายการนี้มีผู้ร่วมรายการ2คนด้วยกันก็คือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับท่านปราณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
4: ทราบว่าอาจารย์มีภารกิจมากมายนะคะเราเลื่อนกันมา2ครั้งพอดีนะคะแต่วันนี้ก็ได้เวลาพอดีที่จริงการเลื่อนก็ดีค่ะอาจารย์มันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรให้เรามาพูดกันได้เยอะแยะในครั้งนี้นะคะอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าน้องพี่อยากจะพูดเรื่องนี้ส่วนน้องจะพูดอะไรก็เรื่องของน้องนะคะพี่อยากจะพูดเรื่องว่าทำไมเนี่ยสงครามหรือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศใหญ่ประเทศมหาอำนาจมีกำลังทางทหารก็มากกว่าเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการที่จะเอาชนะสงครามโดยอาจารย์ชัยวัฒน์คงจะพูดเยอะอะค่ะดิฉันก็จะให้ท่านเป็นพระเอกในเรื่องนี้แล้วก็ดิฉันก็จะเป็นผู้เสริมนะคะซึ่งทำไมท่านถึงอยากพูดเรื่องนี้เพราะขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเราก็เห็นการทำสงครามนะคะของประเทศมหาอำนาจที่จริงแล้วไม่ใช่ตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะ 2-3 ปีที่แล้วเราก็เห็นการทำสงครามของมหาอำนาจในยูเครนแล้วเราก็เห็นการทำสงครามของมหาอำนาจในตะวันออกกลางตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วก็ทำท่าว่าจะยืดเยื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องกันใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกมีคนทำกันเยอะอยู่แล้วส่วนดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องของภูมิภาคนะคะโดยถ้าท่านติดตามเนี่ยนะคะเราจัดรายการไปก่อนที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะครั้งที่48ที่มะนิลาเมื่อเดือนที่แล้วเราจัดรายการเดือนพฤษภาไปก่อนหน้านั้นดิฉันจะไม่มาสรุปประเด็นอะไรแต่ว่าจะอัปเดตให้ทราบว่ามันมีอะไรที่เราควรจะต้องเฝ้าติดตามแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือหลังจากการประชุมไปแล้วประมาณ1เดือนนะคะก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจัดรายการกันเนี่ยแม้ว่าจะออกอากาศในวันเสาร์เนี่ยแต่วันที่เราอัดคือวันพุธที่10นะคะซึ่งก็มีการประชุมที่เราเรียกว่าเป็น Future อาเซียนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ชื่อเต็มๆนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นการประชุมที่สำคัญมากเลยว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคนริเริ่มอาจารย์แล้วมันไม่ใช่เป็นการประชุมที่เป็นทางการของอาเซียนเองแต่กลับกลายเป็นการประชุมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2024ถึงปัจจุบัน

0: 3ปีเราก็ได้รับความสนใจมากแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือทำไมเวียดนามถึงกลายเป็นประเทศผู้นำในการที่จะมองว่าอนาคตของอาเซียนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรแล้วจัดทุกปีเลยแล้วที่เราคุยกันอยู่ณวันนี้ก็กำลังคุยกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้นำของหลายประเทศไปเปิดงานรวมทั้งที่สำคัญก็คือเลขาธิการอาเซียนด้วยฉะนั้นก็จะขอสรุปเรื่องนั้นกับประเด็นเรื่องการประชุมซัมมิตของอาเซียนว่าเราเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเราไม่ค่อย relevant เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะครบ60ปีอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องใดเล่าแม้ว่าจะมีการประชุมสุดยอดมากี่ครั้งก็ตามครั้งนี้เขาก็เลยทำให้เห็นซะเลยว่าเราน่าจะมีประสิทธิภาพนะคะวันนั้นนี่น่าจะเป็น2ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วถ้าเรามีเวลาเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็จะหยอดไว้สักนิดนึงเรื่องอัปเดตของ midterm election ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเนี่ยปลายปีแต่วันนี้จะปูไว้สัก2นาทีนะคะว่ามีอะไรที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังควรจะจับตาก่อนนั้นโอเคไหมคะอาจารย
1: ์ก็ต้องโอเคมันจะไม่โอเครู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย
0: พี่ทำไมพูด
1: กันก็ต้องการเตรียมมาพูดประมาณนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้แต่พูดถึงอาเซียนอาจารย์พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเวียดนามครั้งนี้จึงเป็นตัวตั้งตัวตีที่พูดถึงอนาคตของอาเซียน
0: เขามีฟอรัมที่เรียกว่า Future ASEAN Forum ซึ่งเขาเป็นคนริเริ่มนะคะมาตั้งปี2024ปีนี้2026เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3แล้วมันไม่ใช่เป็นการประชุมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการประชุมเฉพาะระหว่างรัฐบาลเชิญผู้นำอาเซียนขณะเดียวกันก็จะมีทิงแทงมีอะคาเดมิกมีภาคประชาสังคมมีภาคธุรกิจเป็น1 one and a half แล้วก็จะมีภาคของเยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าจะมองไปว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งถ้าเราอยู่รอดถึง100ปีเนี่ยเราจะต้องวางแผนอะไรต่อไปไม่ใช่เป็นการรับลูกมาจากการประชุมสุดยอดที่เป็นทางการเท่านั้นแต่เราน่าจะมี strategy อะไรเพื่อจะทำให้องค์การระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคเนี่ยมันสามารถประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เวียดนามเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยหลายคนเขาก็มองว่าเวียดนามนั้นถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่อง GDP นู่นนี่นั่นแต่ปรากฏเวียดนามเนี่ยนำลิ้วไปเรื่อยๆทั้งที่เวียดนามเนี่ยไม่ใช่สมาชิกแรกก่อตั้งนะคะเข้ามาทีหลังแล้วก็ในการประชุมเช่นเดียวกันประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ที่เรียกว่าแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยผู้นำคนสำคัญของเวียดนามก็ไปกล่าวอะไรที่นั่นด้วย
1: เป็นคีโนตด้วยไม่อะไร
0: ใช่ซึ่งเรียกว่าถือว่าเป็นการโชว์ออฟนะคะหรือว่าเป็นการโชว์แมนชิพของประธานของเวียดนามซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะทำตัวเขาเองเนี่ยให้เป็นผู้นำอาเซียนใช่หรือไม
1: ่ครับก็ไม่รู้สิเดี๋ยวอาจารย์ปณีลองวิเคราะห์ดูแต่พูดถึงอนาคตของอาเซียน
0: ค่ะ
1: อาเซียนยังมีอนาคตอยู่
0: มีสิคะแหมทำไมอาจารย์พูดเช่นนั้นล่ะคะถ้าอาเซียนไม่มีอนาคตดิฉันก็หมดอนาคตเช่นกันนะคะ
1: 60ปีมาแล้ว
0: กำลังจะยังไม่ถึง
1: ตอนน
0: ี้ใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวประมาณเราเกิดมา1967นั้นปี2027เราถึงจะ60ตอนนี้เรา59นะคะ
1: ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นระเบียบโลกกำลังยุ่งเหยิงอยู่เนี่ย
0: นี่ละค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่อาเซียนจะมีส่วนอย่างไรที่จะทำให้มีเสถียรภาพของระบบระหว่างประเทศ
0: เอาแค่ภูมิภาคให้รอดก่อนดีไหมคะ
1: กำลังจะพูดถึงในภูมิภาคกันเองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่เป้าหมายพูดมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ใช่ที่จ
1: ะแม้แต่จะค้าขายร่วมกันเองเนี่ยอัตราการค้าขายกันของอาเซียนยังประมาณ25ไม่ถึงเลย
0: ใช่
1: ไหมฮะเมื่อเปรียบเทียบกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างในยุโรปเนี่ยอัตราที่เขาค้าขายกันเองเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่สูงกว่าอาเซียนเยอะเลย
0: โอ้ยของเขาเยอะกว่าค่ะของเขาเกิน 50% ของเราอินทราอาเซียนเทรดเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนาเนี่ยประมาณไม่เกิน 20%
1: นั่นสิเมื่อกี้ที่อาจารย์ปราณีพูดน่ะคือประเด็นที่สำคัญว่ายังไม่ต้องไปถึงโลกไปไกลแค่ไหนเอาในภูมิภาคของเราเองเนี่ยไอ้เป้าหมายที่จะให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็ค้าขายกันมากขึ้นลงทุนระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรใช่ไหม
0: ใช่ แต่ว่าหลายคนก็มองว่าไอ้การที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ตอนออกกลางที่เราคุยกันไปหลายรอบนะคะที่ทั้งสหรัฐเองทั้งอิสราเอลเองเนี่ยไปไล่บี้นะคะทั้งปาเลสไตน์และคนอื่นๆซึ่งเป็นสงครามยืดเยื้อมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วสิ่งที่กระทบต่อเราก็คือวิกฤตการณ์น้ำมันเนี่ยนะคะมันอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้เราและน่าจะผลักดันให้เราเนี่ยร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วอันเนี้ยที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยตัวเลขาธิการพรรคของหรือเราจะเรียกตำแหน่งว่าเป็น General Secretary โตลัมเนี่ยของเวียดนามเองที่เขาไปกล่าวที่ชังกราไดอะล็อกเขาก็บอกไว้เลยว่า ขณะนี้เนี่ยเราเผชิญนะคะกับประเด็นสำคัญ3เรื่องซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือวิกฤตที่อาจารย์พูดอยู่เสมอคือวิกฤตระเบียบโลก

0: โลกนะคะอีกอันนึงก็คือวิกฤตของการที่ว่าเราจะมีทางเลือกในรูปแบบของการพัฒนาอย่างไรนะคะแล้วก็วิกฤตสุดท้ายก็คือเป็นวิกฤตในเรื่องของ strategic trust ก็คือการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วคนอื่นยังไม่ไป follow through ว่าจะทำยังไงกับมันแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีการถกกันที่ future ASEAN future forum ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเรื่องน
1: ี้แต่ก็ที่เราพูดกันมานานแล้วอะว่าบังเอิญประเทศในภูมิภาคของเราเนี่ยมันมีเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เอื้อต่อกันและกันน่ะมันแข่งกันน่ะใช่ไหม
0: ก็คือมีเศรษฐกิจคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนได้
1: แล้วก็ขีดความสามารถของเราที่จะพึ่งกันเนี่ยมันก็มีจำกัดใช่ไหมอย่างเรื่องที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยใช่ไหมมีประเทศไหนเป็นหลักบ้างที่จะผลักดันให้มีความมั่นคงในพลังงาน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเนี่ยความจริงอันนี้ที่ทั้งที่ในภูมิภาคของเราก็น่าจะมีทรัพยากรใช่ไหมพลังงาน
0: แต่ก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าประเทศที่คิดว่าเห็นชัดๆก็คือทุกคนรู้ว่าอินโดนีเซียมีใช่ไหมคะ
1: บรูไน
0: มีแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะเอื้อกับทั้งภูมิภาคนะคะแล้วจากครั้งนี้ผลกระทบของตะวันออกกลางในเรื่องของราคาน้ำมันในเรื่องของการจำกัดการผลิตในเรื่องของการส่งออกทั้งหลายที่เราคุยกันมาช่องแคบพอมูสนู่นนี่นั่นประเทศซึ่งเราคุยกันไปแล้วใน2ครั้งที่แล้วว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันครั้งนี้มากที่สุดคือไทยกับสิงคโปร์นะคะนะคะที่คนอื่นได้รับผลกระทบน้อยกว่าทั้งที่เรามีความร่วมมือของอาเซียนด้านพลังงานนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนพาวเวอร์กริดและอื่นๆก็ตามแต่มันไม่ไปถึงไหนไงคะอาจารย์
1: มันมีอยู่ในกระดาษไม่ใช่กระดาษมีเยอะแยะ
0: มีกระดาษ
1: อ่านดูเขียนโอ้โหละเอียดมากเลย
0: ต้องใช้เวลาหน่อย
1: ค่ะออกมาปีที่แล้วอะ
0: โอ้ยไม่ในกระดาษเนี่ยมันมีสักพักแล้วค่ะแต่หมายความว่ามันไม่ได้พัฒนาไปเพราะว่าก็นี่ไงช่องว่างของระหว่างประเทศสมาชิกมันมีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาแต่ละปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องปุ๋ยเรื่องการ climate change มันไม่เหมือนกันอาจารย์เมื่อระดับของการเผชิญปัญหามันไม่เหมือนกันระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนี่ยการที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วแก้ปัญหามันจึงยาก
1: คือผมอ่านดูผู้เชี่ยวชาญที่ทำเปเปอร์เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยที่ออกมาปีที่แล้วนะผมมืออื่นวันนี้ไม่ได้คิดว่าอาจารย์ปราณีจะพูดเรื่องนี้อ่านดูก็ดูดีนะเรียกว่าในเชิงทฤษฎีน
0: ะ
1: แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เป็นมรรคเป็นผลนะเอาละโอเค
0: บางเรื่องเป็นแล้วค่ะเชิญอาจารย์พูดเรื่องมหาอำนาจของอาจารย
1: ์คือมันก็เนื่องมาจากไอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี่ยก็ในตัวออกกลางเราก็เป็นข่าวก็ทราบแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เข้าวันที่ร้อยเลยใช่ไหม
0: โอ้โหตั้งแต่28กุมภา
1: ที่ท่านทรัมป์ประกาศว่าจะทำสงครามประมาณ4-6สัปดาห์ก็น่าจะได้เห็นมากเห็นผลอะไรใช่ไหม
0: เห็นเลยค่ะ
1: วันที่10แล้วก็ไม่นั่นแล้วก็ขณะเดียวกันที่ยุโรป
0: ค่ะ
1: ที่รัสเซียไปลุกรานยูเครนอ่ะ
0: ก็ยืด
1: ปีที่5แล้ว
0: ใช่
1: คือเนี้ยสองประเทศมหาอำนาจที่ไปรุกรานประเทศอื่นเนี่ยที่อาจารย์ปณีเกริ่นเนี่ยว่ามีขีดความสามารถสัญญาณุภาพทางทหารเนี่ยโอ้โหต่างกันมวยคนละรุ่นเลยแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมครับในการที่จะได้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเป้าหมายผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ยังคาราคาซังอยู่แต่นี่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะก็มหาอำนาจเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งแต่สงครามเกาหลีมาอย่างนี้ดีกว่าไล่มาเลยนะอาจารย์ป่านนี้สงครามเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มจากการเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่เขาแบ่งออกเป็นที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะสงครามจะยุติไปขีดเส้นขนาดที่38ใช่ไหมเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยแต่แล้วพอสงครามยุติลงต่างฝ่ายต่างก็ต้องการรวมประเทศคราวนี้มันก็พูดง่ายเกาหลีกับเกาหลีอ่ะเขาจะรบกันเพื่อรวมประเทศของเขาอ่ะแต่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยเข้าไปแทรกแซงนำโดยสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเรารบกัน3ปีนะฮะสหรัฐอเมริกาก็โอ้โหเหนือกว่าเกาหลีเหนือไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้ใช่ไหมสรุปย่อก็คือว่ารบกัน3ปีเนี่ยตอนแรกเกาหลีเหนือมีกำลังเหนือกว่าเกาหลีใต้อ่ะก็ลุกขึ้นมาเกือบจะยึดเกาหลีใต้ได้หมดแล้วเนี่ยนะแต่รัฐบาลเนี่ยส่งกำลังทหารที่อยู่ในญี่ปุ่นประจำอยู่ในญี่ปุ่นน่ะที่ยึดยังยึดครองญี่ปุ่นอยู่มาช่วยเกาหลี

0: ได้เนี่ยผลักดันให้เกาหลีเหนือเนี่ยถอยกลับไปยังเส้นขนานที่38แต่ไม่พอสหรัฐอเมริกาก็เป็นครั้งแรกอ่ะที่ละเมิดไอ้กฎหมายกฎบัตรประชาชาติน่ะคือตอนที่เกาหลีเหนือไปลุกรานใช่ไหมมติออกมาของสหประชาชาติเนี่ยให้ผลักดันเกาหลีเหนือกลับไปสู่เส้นขนานที่38ทางเหนือใช่ไหมแต่พอสหรัฐอเมริกาผลักดันเกาหลีไปถึงลบไปช่วงแรกเนี่ยไปถึงเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยไม่พอ
1: ไม่หยุด
0: ลุยเข้าไปจะไปถึงจีนเลยอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมแม็กกาเธอร์บอกให้ต้องลุยไปถึงข้ามแม่น้ำยาลูไปรบกับจัดการกับคอมมิวนิสต์ของจีนด้วยใช่ไหมแน่นอนจีนเพื่อความอยู่รอดอ่ะก็ต้องมาช่วยเกาหลีเหนือใช่ไหมเกาหลีเหนือก็เลยบุกลุกมาอีกทีนึงนะฮะลุกไปลุกมาพูดง่ายๆ3ปีอ่
1: ะ
0: กลับไปที่เดิมอาจารย์เจียงหนานที่38นั่นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มันก็แปลกนะอาจารย์ปราณีในช่วงนั้นน่ะสหภาพโซเวียตใช่ไหมครับเป็นฝ่ายเดียวกับเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเดียวกับ
1: จ
0: ีนแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยไม่ช่วยอย่างเต็มที่นะเพราะไม่อยากจะรบกับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นสหรัฐอเมริกามีวุฒินิวเคลียร์รัสเซียก็มีวุฒินิวเคลียร์ใช่ไหมก็ไปช่วยทั้งอ้อมนะฮะแต่ขณะที่โอ้โหจีนตอนนั้นอ่อนแอยังไม่มีวุฒินิวเคลียร์ด้วยโอ้ไปขอร้องสหภาพโซเวียตเนี่ยก็โอ้โหกระอิดออดก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยนะรวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยถือไม่ง่ายนะตอนนั้นน่ะรัสเซียเนี่ยช่วยอ้อมๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยทางตรงเครื่องบินอะไรก็ให้ใส่ชื่อเป็นของจีนเป็นของเกาหลีเหนือไปนะแต่ตอนเนี้ยมันกลับกันอาจารย
1: ์
0: เกาหลีเหนือเนี่ยต้องมาช่วยรัสเซีย
1: ในยูเครน
0: ในยูเครนในรบกับยูเครนเนี่ยนะไปลุกรานเข้าเนี่ยก็กำลังจะสรุปอย่างนี้ว่าปัจจัยอะไรเป็นเช่นนั้นใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นก็ไอ้ในอินโดจีนตัวการเวียดนามแล้วฝรั่งเศสก็สู้เวียดนามไม่ได้แล้วซัดประกาศไปแทนฝรั่งเศสก็ใช่ไหม10 ปีก็เอาเวียดนามไม่ได้ยึดครองหรือไม่ให้ยึดครองอ่ะต้องการที่จะขจัดรัฐบาลที่มองว่าจะไปคุกคามบทผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ของซัดการในภูมิภาคนี้10 ปีก็ไม่ได้ใช่ไหมต่อมาสงครามเลยกับเกาหลีเวียดนามนะฮะแล้วก็เอามารวบรัดเลยเดี๋ยวจะยืดเยื้อไปมาสงครามของรัสเซียในของสหภาพโซเวียตในอัฟกานิสถานก็10 ปีเหมือนกันก็ในสุดก็ต้องถอยกลับไปไม่สำเร็จนะอเมริกามาสวมรอย
1: อันนี้ทำ
0: สงครามอีก10 ปีเหมือนกันทำสงครามอะไรนะปราบปรามก่อการร้ายใช่ไหมฮะในอิรักก็โหกว่าจะโค่นล้มกว่าจะอะไรก็ยังไม่ได้จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่วางไว้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยล่าสุดที่เราพูดเนี่ยว่ารัสเซียเนี่ยเท่าไหร่5 ปีไปแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่รู้จะลงเอยอย่างไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ในที่เรากำลังชาวโลกยัง
1: ในตอนออกกลาง
0: ตอนออกกลางเนี่ยว่าท่านทรัมป์พูดมากี่สัปดาห์แล้วแหละ
1: ชนะชนะ
0: กำลังจะอุ้ย
1: ชนะ
0: กำลังจะเจรจากันได้อิหร่านอยากจะทุรนทุรายอยากจะทำข้อตกลงอะไรเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เรามาอัดรายการกันเนี่ยก็ยังตอบโต้กันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องมีคำอธิบาย
1: อาจารย์อธิบายว่าไง
0: มันก็ในประวัติศาสตร์ที่เราบอกก็ต้องกลับไปดูว่าไอ้ที่มันอย่างนี้ต้องดูว่าเดิมพันน
1: ่ะ
0: ของประเทศที่ลุกรานกับประเทศที่ถูกรานใครเดิมพันสูงกว่ากันใช่ไหมประเทศที่ถูกลุกรานเนี่ยเดิมพันเขาคืออะไรคือความอยู่รอด
1: และคืออธิปไตยของรัฐ
0: ใช่ไหมฮะไอ้ motivation ในการต่อสู้เนี่ยถึงไหนถึงกันเนี่ยสู้ตายเลยแต่ขณะประเทศที่เป็นลุกรานเนี่ยวัตถุประสงค์เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้แรงจูงใจแรงต่อสู้เนี่ยหนึ่งก็ต่างกันใช่ไหมฮะสองเรื่องพอลบไปเนี่ยไอ้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยเริ่มใช้จ่ายสูงมากที่ต้องการจะเอาให้ได้เป้าหมายเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสไม่พอใจ
1: เรื่องการเมืองภายใน
0: เรื่องภายในเรื่องค่าใช้จ่ายทางทหารอะไรต่างๆ 3. เรื่องความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของประเทศที่ถูกรุกราน
1: ใช่
0: ไหมครับอย่างอาจารย์อย่างสงครามเวียดนามเนี่ยเห็นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: พวกการก่อพวกประเทศของการกองโจรอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้แล้วในสุดก็มันไม่สามารถยืดเยื้อได้ที่อาจารย์ปตรีบอกมหาอำนาจเป็นโดยพ่อยิ่งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็การเมืองภายในก็กดดันใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายไปแล้วอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือก่อนที่จะลุกรานเขาเนี่ยไปคำนวณข้อมูลเนี่ย

0: เอาแต่ข้อมูลที่เชื่อว่าตรงกับไอ้เป้าหมายของตัวเองคิดว่าเฮ้ยเป็นลูกลานเดี๋ยวมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ต่อสู้ได้ใช่ไหมหรือพูดง่ายๆอาจจะประเมินผิดประเมินต่ำ
1: คือเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวจากฝั่งของตนเอง
0: นั่นแหละประเมินจากฝั่งตัวเองใช่ไหมแล้วประเมินไอ้คู่ต่อสู้ที่เราจะไปลุกรานเขาเนี่ยต่ำใช่ไหมฮะเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยประเทศอำนาจเนี่ยนี่คือจะทำให้เราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมประเทศอำนาจซึ่ง อย่างที่เราพูดแล้วอ่ะมีความเหนือกว่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านการทหารเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะรู้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ได้มาโดยตลอดเลยแล้วทำไมประเทศมหาอำนาจถึงไม่เคยเรียนรู้มันเพราะอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ก็มีส่วนจะเสริมอาจารย์พอดีมันมีบทความเพิ่งออกมาหมาดๆเลยนะคะที่จะเสริมอาจารย์ก็คือเป็นบทความปรากฏอยู่ในวารสารทางวิชาการ Foreign Policy ออกมาเมื่อวานนี้เองนะพูดบอกว่าพูดกันนักว่าเราเนี่ยมหาอำนาจปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างมีนู่นมีนี่แล้วคนนู้นจะขึ้นมาคนนี้จะขึ้นมาแข่งแต่คนนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อแบรนดอนสลิมก็บอกว่าจริงๆแล้วณวันนี้มันมีมหาอำนาจแค่4ประเทศเท่านั้นในโลกแล้วในมหาอำนาจ4ประเทศในโลกนี้เราดูเงื่อนไขอะไรมันมีคาแรคเตอริสติกอะไรมันมีบางอย่างทั้งสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์พูดว่าประเด็นสำคัญเลยของการเป็นมหาอำนาจเนี่ยมหาอำนาจเหล่านี้ส่วนหนึ่งเขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยซึ่งเหมือนกันแล้วพฤติกรรมที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้ที่จะอ้างตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะเชฟระเบียบโลกนะคะไม่ใช่ใครๆก็จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้สมมติอินเดียซึ่งเรากำลังพูดกันว่าจะขึ้นมาเป็นเกรดพาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์มีเจตนาหรือเปล่าที่จะเชฟบีฮีเวอร์ของโลกระเบียบโลกถ้าเราดูจากอังกฤษในสมัยก่อนถ้าเราดูจากสหรัฐอเมริกาถ้าดูจากรัสเซียหรือจีนเนี่ยเขาต้องการปั้นให้ระเบียบโลกเป็นแบบไหนอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอันที่สองก็คือการที่คุณจะบอกว่าคุณเป็นมหาอำนาจหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ในภูมิภาคคุณต้องมีความสามารถในการ reach หมายความว่าต้องเป็นระดับ global นะคะอย่างบางคนที่เราบอกเป็นมหาอำนาจแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่ในระดับภูมิภาคเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดนะคะแล้วการที่3ก็คือ reputation หมายความว่าการที่คุณจะกล้าอ้างว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจไม่ใช่บอกว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจคนอื่นต้อง accept และยอมรับความเป็นมหาอำนาจของคุณด้วยซึ่งแน่นอนที่จะบอกว่าความเป็นมหาอำนาจขึ้นอยู่กับสมรรถนะทางทหารสมรรถนะทางเศรษฐกิจความสามารถในการปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและนู่นนี่นั่นเหล่านี้สำคัญมันไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าเรามีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเราเป็นมหาอำนาจและประการสุดท้ายก็คือความสามารถในการปรับตัวเขาใช้คำว่า resilience หมายความเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดถึงการที่มหาอำนาจทำสงครามแล้วไม่ชนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คาดหมายว่าคนของตนเองจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อคุณไม่สามารถชนะสงครามได้หรือเมื่อสงครามมันยืดเยื้ออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้อย่างชัดเจนเลยในกรณีของสหรัฐเนี่ยดูการสำรวจล่าสุดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกมาเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยถ้าไปถามคนอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกมาว่าเชื่อแค่ไหนว่าเราจะชนะสงครามในตะวันออกกลางครั้งเนี้ยเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตนะคะแล้วก็แม้ว่าในตอนแรกอาจจะเชื่อว่าจะมีโอกาสชนะมันเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำลงค่อนข้างมากและเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นอาจารย์คนรุ่นใหม่คือเราตอนแรกเราเคยเชื่อว่าเจเนอเรชันที่อายุอ่อนกว่าเราเจเนอเรชัน X Y Z อาจจะเชื่อว่าจะชนะหมดเลยคือ cover หมดซึ่งอันนี้มันก็จะส่งผลกระทบสำคัญกับสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าจะส่งผลกระทบแน่นอนกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้นะคะซึ่งเป็น midterm election ถ้าทรัมป์ไม่สามารถเอาชนะสงครามนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในส่งผลกระทบต่อที่คุณจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่และนี่ก็คือจะสะท้อนถึงการปรับตัวหรือไม่ปรับตัวของมหาอำนาจ
0: คนที่อาจารย์พูดถึงไอ้มหาอำนาจที่แท้จริงรัฐอเมริกาเนี่ยนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นมหาอำนาจเดียวนะที่ไปรุกรานเขาไม่ได้ถูกความบาดจากมหาอะไรจากประเทศอื่นขณะที่รัสเซียโดนจะน่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นมหาอำนาจที่แท้จริงอะใช่ไหม
1: เพราะว่ารัสเซียใช่ไหมคะ
0: เออเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นมหาอำนาจแบบมิติเดียวอะมิติเดียวคือมีกำลังทหารกับมีความสามารถทางเศรษฐกิจเนี่ยพึ่งไอ้น้ำมันอย่างเดียวอะใช่ไหมแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะเป็นมหาอำนาจแบบเรียกว่ามีหลายมิติใช่ไหมเพราะไอ้เศรษฐกิจเขา
1: แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
0: ประเทศอื่นก็ยังไม่กล้าไปตอบโต้เพราะว่าจะถูกสหรัฐอเมริกาตอบโต้หนักครับแต่รัสเซียเนี่ยแทบจะตอบโต้ยากเลยนอกจากไปง้อขายไอ้พลังงานที่ถูกให้กับประเทศที่อยากจะซื้ออย่างจีนอย
1: ่
0: างประเทศที่ต้องการน้ำมันนะทีนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยของเพื่อต่อ

0: ไม่ต้องอะไรมากจบที่คลังน้ำมันที่คลังอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยอย่างเหมือนอย่างสมัยก่อนที่ประเทศในภูมิภาคของเราทำสงครามของโจรเนี่ยก็ต้องคิดเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมกลับมาตั้งแต่ประเด็นแรกเลยที่เป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยคือไอ้คนที่ไปลุกลานกับคนที่ถูกลุกลานเนี่ยเดิมพันของคนที่ถูกลุกลาน
1: ต
0: ่
1: างกัน
0: ใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้เอาแบบคร่าวๆไปก่อน
1: งั้นเดี๋ยวเราสรุปในช่วงแรกนะคะประการสุดท้ายเลยขอแถมตรงนี้ซึ่งนักวิชาการคนนี้ก็พูดไว้แล้วใครไม่ค่อยพูดคือในหลายกรณีเหมือนกันนะคะคนที่กล่าวอ้างตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจมักจะทำตนเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายระหว่างประเทศคือระเบียบที่คุณวางมาทั้งหมดเนี่ยและที่สำคัญคือคุณบอกว่าคุณจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศคุณมีหน้าที่จะต้องปกป้องบรรทัดฐานหรือมาตรฐานระหว่างประเทศในหลายกรณีเนี่ยตั้งตนเป็นคนที่ละเมิดกฎหมายซะเองและในหลายกรณีเนี่ยไม่ใช่แค่ละเมิดด้วยพยายาม justify คือกลายเป็นคนที่บอกว่าฉันจะทำตามกฎหมายเมื่อฉันได้ประโยชน์และฉันก็ไม่ทำตามกฎหมายเมื่อฉันเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าเรายังยอมรับให้คนเหล่านี้มาจัดการกับระเบียบโลกนี่มันคือปัญหานี่คือในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจ
0: บสำคัญเดียบคือถ้าระเบียบโลกนะถ้ามหาอำนาจใช้อำนาจตัวเองเนี่ยจัดระเบียบโลกให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกติกาสหประชาชาตินะอันนี้จะมีคุณูปการเพราะประเทศอื่นไม่มีขีดความสามารถในการรักษาระเบียบโลกแต่ที่อาจารย์ปณีพูดโดยอ้างการวิเคราะห์ของนักวิชาการเน
1: ี่
0: ยเพราะว่ามหาอำนาจเองทำตัวเป็นอันธพาลเป็นโลกสเตท
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อันนี้สำคัญมาก
0: นอมชอมสกี้เนี่ยพูดได้ดีมากเลยบอกนโยบายต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเหมือนเป็นหลักนิยมของพวกมาเฟีย
1: ใช่
0: ปมาเฟียเนี่ยอันธพาลเนี่ยเราทำกับเขาได้แต่อย่าไปทำกับข้าอย่างนี้นะ
1: ใช่ไหมอาจารย์เราหมดเวลาในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราต่อในช่วงที่2เลยนะคะเราก็สรุปไปแล้วในช่วงแรกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการจะเป็นหรือไม่เป็นมหาอำนาจแม้จะมีเงื่อนไขหรือมีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยึดกับมันไปแปะนะคะวันนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
5: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่กับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าที่ร้านขายแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปช่วยกับบ้าน
7: นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 ถึง16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า600,000คน
9: เราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมัน

0: ความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
2: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยฮะทุกๆวันเสาร์ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับก่อนรับประทานอาหารกลางวันเราจะกลับมาพบกันครับกับรายการ NY Insider by Dr. O นะครับก็ดร. O ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยนะครับในการนำสาระความรู้ประเด็นอัปเดตอะไรต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะมาส่งต่อมาชวนทุกท่านนะมาร่วมกันคิดวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งอยากชวนทุกท่านนะมาเป็นแฟนประจำรายการหรือส่งต่อเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนะจากรายการ NY Insider นะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับก็ก่อนเที่ยงนะฮะทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับอยู่ที่นี่เช่นเคยนะครับมาเป็นปีที่8แล้วนะฮะดังนั้นถ้าท่านสนใจนะครับในการที่จะศึกษามิติต่างๆนะฮะเพิ่มเติมก็ขออนุญาตแนะนำนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU Radio Plus ของทางสถานีวิทยุจุฬานะฮะก็สามารถที่จะติดตามรายการต่างๆนะฮะไม่ใช่แค่ NY Insider นะมีต่างๆมากมายมหาศาลทีเดียวหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะตาม Archive เห็นหน้าคราตาดร.โอแล้วก็แขกรับเชิญนะที่มีโอกาสเชิญชวนมาร่วมพูดจาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่า NY Insider เป็นภาษาอังกฤษนะในนั้นมี Archive คอนเทนต์ต่างๆจากรายการจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะหลายท่านถามมาเอ้ยดร.โอปัจจุบันนี้ทำงานยังอยู่ที่วิศวะจุฬาทำหน้าที่อะไรเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็มาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ยังคงเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะที่คณะวิศวะจุฬานะครับก็เป็นอาจารย์ใหม่ตั้งแต่ปี2548นะก็ปีนี้ก็21ปีย่างเข้าปีที่21เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นศาสตราจารย์นะครับที่ภาควิชาที่คณะนะครับก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้านู่นนะตั้งแต่ปี2560ทำงานบริหารนะครับเป็นรองคณบดีนะครับที่คณะวิศวะจุฬานะครับดูแลงานทางด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมนะครับก็เป็นตำแหน่งรองคณบดีที่ไม่เคยตั้งมาก่อนนะครับท่านคณบดีท่านอาจารย์วิทยาก็เล็งเห็นความสำคัญนะว่าเรื่องของ sustainability น่าจะเป็นหนึ่งใน global megatrend นะท่านก็ให้โอกาสดร.โอนะครับมาเป็นรองคณบดีดูแลงานบริหารทางด้านนี้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่ทำนะในคณะนะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับ Carbon Institute for Sustainabilityหรือเรียกย่อสั้นๆว่า CBS นะก็ CBS ก็ก่อตั้งมาปีนี้เข้าปีที่3นะครับก็ตั้งแต่ดร.โอกลับมาจากช่วงหนึ่งที่ไปทำงานช่วยประเทศนะไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็กลับมานะตอนนั้นประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะก็มาก่อตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าๆนะครับอาจจะมาแชร์มาส่งต่อนะครับว่าแล้วบทบาทข้างนอกทำอะไรบ้างนะครับเอาละครับประเด็นที่ชวนทุกท่านนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับในวันเสาร์วันนี้นะฮะขออนุญาตเชื่อมโยงป ประเด็นที่มีโอกาสไปบรรยายนะครับไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ให้กับสองที่แล้วกันนะครับที่แรกครับนะเอาเป็นที่ภายในก่อนนะเพราะเราเกริ่นที่คณะวิศวะจุฬาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้รับเชิญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะฮะให้ไปบรรยายนะครับไปเล่าให้น้องๆเขาฟังหน่อยนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนความสมดุลนะครับกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะก็เป็นหนึ่งโอกาสนะครับที่ท้าทายแล้วก็ชอบมากเลยถามว่าทำไมครับทำไมต้องท้าทายและทำไมถึงชอบต้องบอกงี้ครับว่าตั้งแต่ดร.โอเข้ามาเรียนที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะต้องแต่ปี2538โอ้วันนี้พูดแต่อดีตเยอะเลยเนาะนะก็30กว่าปีที่แล้วนะครับต้องบอกครับว่าภาควิชาที่คนที่เก่งที่สุดนะครับที่คะแนนดีที่สุดเข้าไปเรียนนะในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ด้วยนะต้องมีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะนะเพื่อนดร.โอที่อยู่ในกรุ๊ป K ด้วยกันเนี่ยเก่งๆทุกคนนะครับเรียนไฟฟ้านะครับดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสนะฮะไปแชร์ในเรื่องของ sustainable engineering designs ให้กับน้องๆภาคไฟฟ้าเนี่ยก็เลยรู้สึกโอ้โหแม่เรากำลังจะไปเจอน้องๆคนเก่งๆนะครับแล้วก็อยากจะชวนเขาคิดนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้กับคนที่เก่งให้กับคนที่จะต้องออกไปวางโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบพลังงานระบบในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเป็นต้นนะมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความยั่งยืนให้กับประเทศได้แหมอย่างมี impact แล้วกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะโดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่เป็นวิศวกรที่อยู่ในเฟสของการออกแบบถามว่าทำไมเฟสการออกแบบมันถึงสำคัญต้องบอกงี้ครับว่ามันสำคัญมากๆครับมีรีเสิร์ชมีคนศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับเขาบอกว่ากว่า 70-80% ของคาร์บอนฟุตปรินท์ที่มันจะเกิดขึ้นนะขององค์กรนะครับของโปรเจกต์หรือของโปรดักต์ก็แล้วแต่มันถูกอินฟลูเอนซ์ด้วยเฟสการก่อสร้าง 70-80%เพราะอะไรครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรายกตัวอย่างโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งแล้วกันนะทำไมมันถึงเป็น 70% 80% ของคาร์บอนฟุตปรินท์ของทั้ง value chain นะโรงไฟฟ้า1โรงมันอยู่ที่เราดีไซน์ตั้งแต่ต้นเลยเราจะผลิตไฟฟ้าด้วยเมธอดหรือด้วยเทคโนโลยีอะไรถูกไหมครับจะใช้ถ่านหินแบบไหนเตาเผาบอยเลอร์แบบไหนนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้ถ่านหินจะใช้ถ่านหินเชื้อเพลิงแบบไหนหรือแม้กระทั่งเราให้ความสำคัญกับการดักจับหรือการบริหารจัดการคาร์บอนที่เกิดขึ้นอย่างไรนะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเฟสของการออกแบบทางนั้นนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านการออกแบบมันไม่ใช่แค่การเลือกใช้เทคโนโลยีหรือให้ความสำคัญกับการเทคนิคอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเราดีไซน์มันอย่างเหมาะสมนะครับ embody carbon ที่มันอยู่ในโครงสร้างทางโยธาอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งอีก2มิติที่มีความเกี่ยวข้องนะครับว่าทำไมมันถึงเป็น 70-80% ของคาร์บอนฟุตปรินท์เมื่อเราเลือกกระบวนการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเราดีไซน์อินฟราสตรักเจอร์อย่างเหมาะสมสิ่งที่มันตามมาครับนั่นก็คือเวลาที่เราโอเปเรตนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะเพื่อดำเนินการผลิต products อะไรก็แล้วแต่กระบวนการทั้งหมดนะมันจะเป็นกระบวนการที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้ถ้ามีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนที่ลดลงตลอดช่วงเวลาที่มีการดำเนินการควบคู่ไปกับ ความปลอดภัย

ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการถูกไหมครับคู่ขนานกันถ้าเราลดตรงนี้เราทำตรงนี้นะมันก็ช่วยประเทศแล้วก็ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจให้กับโรงไฟฟ้าหรือโรงงานของเราด้วยนะเพราะว่าในอนาคตนะครับกฎระเบียบที่มันจะเกิดขึ้นมันมีแต่จะบังคับเราให้ต้องปล่อยคาร์บอนให้ลดลงให้ต้องมีการรายงานนะว่าเราดำเนินการอย่างไรให้เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับในทุกช่วงเวลาที่มันผ่านไปกฎหมายใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเข้มข้นมากๆนะครับยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะพ.ร.บ.โลกร้อนอันนี้ก็เข้มข้นเราต้องรายงานพ.ร.บ.อากาศสะอาดโอ้โหอันนี้ก็หนักหน่วงไม่แพ้ใครทีเดียวนะเราเอาแค่2พ.ร.บ.ลักษณะแบบนี้นะมันก็สะท้อนออกมาแล้วครับว่าเฟสของการออกแบบเราต้องให้ความสำคัญนะครับมุมที่1 นะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมุมที่2เกี่ยวข้องกับเรื่องของ embody โครงสร้าง infrastructure โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างมุมที่3นั่นก็คือเรื่องราวของการดำเนินการนะครับที่ดีผลกระทบน้อยมุมสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นมุมที่บางครั้งบางคราวเราไม่ค่อยคิดกันนั่นก็คือคำว่า decommissioning เอาละdecommissioning คือ เวลาเราพูดเรามักจะให้ความสำคัญแต่ commissioning ก็คือ operate ฮะเริ่ม operate นะ decommissioning ในที่นี้คืออะไรครับก็คือเมื่อดำเนินการจนครบอายุสัญญาหรือเมื่อเราดำเนินการจนถึงเรารู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ได้แล้วมันจะต้อง retrofit มันจะต้องทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่อะไรก็แล้วแต่กระบวนการในเฟสของการ decommissioning เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราคิดโปรเจกต์ finance ของโครงการในอดีตฮะนกโรมั่นใจนะ 70-80-90% ไม่ค่อยคิดถึงมุมในเรื่อง decommissioning ทั้งที่ความจริงแล้ว decommissioning เนี่ยทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับเวลาต้องรื้อเนี่ยมันต้องการสรรพกำลังมันต้องการการลงทุนอีกมหาศาลนะครับที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องดีคอมมิชชั่นนิ่งตัวนี้มาพร้อมๆกับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงนะในเชิงของภัยพิบัติธรรมชาตินะที่มันนับวันนักตัวคิดว่ามันมีแต่รุนแรงขึ้นเนี่ยมันไม่มีเบาลงดังนั้นในมิติเนี้ยมุมดีคอมมิชชั่นนิ่งก็คือถ้าภัยพิบัติรุนแรงขึ้นก่อนที่เราจะหมดสัญญาในการได้รับมาในการโอเปเรตแล้วเราจะต้องรื้อเราจะต้องเข้าไปรีโทฟิตอะไรบางอย่างมันจะต้องถอนออกดังนั้นในช่วงของการถอนออกการรื้ออะไรพวกเนี้ยนะมันปล่อยคาร์บอนทั้งนั้นน่ะนะมันต้องการงานลงทุนทั้งนั้นดังนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเรามองกรอบของการออกแบบอย่างยั่งยืนเข้าไปได้แต่ตอนต้นเลยมันจะได้ตอบโจทย์4มิติเนี้ยนะครับอย่างเป็นรูปธรรมมีคำนิยามนะครับว่า sustainable engineering design มันคืออะไรนะครับถ้าเอาเป็นคำนิยามในเชิงทฤษฎีหน่อยนะเขาก็บอกว่าการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับที่ไม่ได้มองแค่ใช้งานได้ย้ำนะไม่ได้มองแค่ใช้งานได้เพราะถ้าเรามองลักษณะที่เป็น traditional design การออกแบบแบบที่เราคุ้นชินเนี่ยเราก็จะเน้นฟังก์ชันเน้นคอสที่ถูกที่สุดที่เราพอรับได้อ่ะแน่นอนเราต้องเน้น safety นั่นก็คือ traditional design ก็คือทำงานได้นะมีความปลอดภัยนะราคาเหมาะสมนะครับถ้าถูกๆหน่อยก็โอเคอะนะครับอันนี้คือ traditional design แต่ sustainable engineering design คิดแค่นี้ไม่ได้ครับท่านต้องมีอีก6มิตินะครับที่ต้องคิดเพิ่มเติมนะครับ6มิติในที่นี้ก็จะคล้ายๆกับที่ทุกโอพูดถึง4มุมตอนต้นนะแต่ว่าถ้าในทฤษฎีหน่อยนะครับเขาบอกว่าต้องมี6 components นี้

คิดเพิ่มเติมมุมที่1ครับก็คือประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับที่มันเป็นอีโคเฟรนลี่มันเป็นโลคาร์บอนเทคโนโลยีต้องคิดเรื่องนี้นะครับในอดีตเราอาจจะไม่เคยเปรียบเทียบเลยนะครับว่าบอยเลอร์ที่เรามาใช้นะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เรามาใช้มันมีคาร์บอนฟุตปรินท์โปรดักต์อะไรมากน้อยกว่ากันนะแต่หลังจากนี้เราต้องคิดเรื่องนี้เทคโนโลยีที่เรามาใช้นะครับเตาเผานะหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มันอัปเดตแล้วใช่ไหมนะครับมัน reliable นะครับแล้วก็มีผลกระทบที่โอเคนะอันนี้คือมุมที่หนึ่งนั่นก็คือประสิทธิภาพทางเทคนิคมิติที่สองครับนั่นก็คือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตัวนี้มันจะเชื่อมโยงไปที่อะไรรู้ไหมครับไปที่ sustainable หรือ green finance ครับนั่นก็คือในอดีตเราอาจจะบอกว่าเอาราคาที่มันถูกๆเพื่อที่ฉันสามารถจะไปกู้เงินในมิติที่เราทำได้นะแต่อยากจะบอกทุกท่านครับว่าคิดแค่นี้ไม่ได้ละเราต้องคิดว่าเราจะไปเชื่อมโยงเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจผ่าน financial support sustainable finance ต่างๆพวกนี้ได้อย่างไรเพราะความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตัวนี้มันไม่ได้ช่วยแค่เราลดคอสอย่างเดียวแต่มันสร้าง reputation สร้างการรับรู้ในวงกว้างเชื่อไหมครับว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่อยากจะ scale ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนักลงทุนมองพอควรเลยนะครับว่าโปรเจกต์ของเราที่ลงทุนนะครับมันมี financial ที่เป็น sustainable finance support อย่างไรบ้างเพราะถ้าเราได้ green loan นะครับได้ link loan อะไรต่างๆเข้ามาในฐานะที่รถโตเป็นนักลงทุนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละน่าจะโอเคนะดังนั้นถ้ามีchance ในการที่จะต้องซื้อหุ้นนะครับหรือเลือกลงทุนก็จะมองตรงนี้ครับดังนั้นนอกจากประสิทธิภาพทางเทคนิคแล้วต้องมองความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะที่เชื่อมโยงกับเรื่องของ Green Financial Support เข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือมุมที่2มุมที่3ครับลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะแน่นอนลดคาร์บอนลดการปลดปล่อยของเสียมีการนำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์นะครับต่างๆพวกนี้เป็นต้นอันนี้คือมุมที่3นะรายการเรา NY Insider อยู่แล้วไม่ลงเยอะประเด็นที่4ครับความปลอดภัยและการยอมรับของสังคมมุมนี้น่าสนใจถามว่าเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ย traditional designs ทำงานได้ราคาเหมาะสมและปลอดภัยคำว่า safety ในที่นี้ของ traditional designมั่นใจฮะกว่า190โฟกัสไปที่เซฟตี้ของโรงงานแล้วก็คนงาน employee ที่อยู่ในรั้วโรงงานแต่อย่างไรก็แล้วแต่มิติที่4ที่เรากำลังพูดกันมันคือความปลอดภัยและการยอมรับทางสังคมนะสังคมในที่นี้เรากำลังพูดถึง stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่แค่ neighborhood หรือชุมชนที่อยู่รอบข้างแต่เราอาจจะมีการยอมรับจากสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชนที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิมมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่โซเชียลมีเดียดิจิตอลทูลส์ต่างๆมันเร็วมากขึ้นนะครับล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกโรงมีโอกาสใช้พวก Growth Cowork นะครับหรือ Tool ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในการให้เขาช่วย Analyze เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆต้องบอกนะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญเพราะมุมตรงนั้นนะครับมันเชื่อมกับมาที่การยอมรับในทางสังคมและ Stakeholder อย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นมุมที่4มุมที่5ครับเพื่อทำให้เกิด sustainable engineering designs นะครับก็คือการดีไซน์ทางวิศวกรรมที่มันยั่งยืนมุมที่5ครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงในอนาคตโอ้อันนี้น่าสนใจนะเพราะความเสี่ยงในอนาคตครับมันเกิดขึ้นนะครับในหลากหลายรูปแบบช่วงปีที่ผ่านมาเราเจอเคสอะไรบ้างครับเคสที่ฮ่องกง
เคสที่หาดใหญ่นะใครจะเชื่อครับว่าไฟจะดับที่สเปนโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งนะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาเราเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางเป็นต้นและพอรบกันนอกจากมีการทำลายในเชิงของฐานในเชิง military base แล้วมีการพูดถึงการทำลายโรงกลั่นน้ำจืดซึ่งมันคือสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับดังนั้นยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงในอนาคตเป็นสิ่งหนึ่งครับที่การออกแบบในทางวิศวกรรมต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับมุมตรงนี้นะครับถ้าดร.โอขออนุญาตยกตัวอย่างนิดๆหน่อยๆที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับน้องๆภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่วันนั้นไปยกตัวอย่างนะครับก็คือในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ครับว่า RE นะครับหรือ Renewable Energy จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะอย่างมีนัยยะสำคัญเอาแบบถ้าตาม PDP แบบเดิมๆที่ตั้งแต่ช่วงดร.โออยู่ที่กระทรวงพลังงานนะมีการพูดถึง50/50นั่นก็คือ renewable 50% ในปี2050นะ scenario แบบนี้คือ scenario แบบเดิมที่เราบอกว่า net zero ประเทศไทยคือปี2065คีย์ก็คือว่าปัจจุบันนี้มติครม.บอกว่าทำให้เร็วขึ้นถูกไหมจาก2065เป็น2050ดังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปี2050เราอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของพลังงานหมุนเวียนหรือ renewที่สูงกว่า 50% เนี่ยท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านประเด็นที่มันน่าคิดที่มันตามมาและเชื่อมโยงเรื่องความยืดหยุ่นตรงนี้เลยนะนั่นก็คือ2มิติมิติที่1ครับเราเรียนรู้เราป้องกันความเสี่ยงอะไรได้บ้างที่มันเคยเกิดขึ้นที่สเปนโปรตุเกสนะครับทำอะไรได้บ้างช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอังกฤษก็เจอเคสนี้ไปนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะฮะอีกเรื่องนึงที่มีความเกี่ยวข้องกันพอควรเลยนะฮะนั่นก็คือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าสภาพอากาศประเทศไทยมันแปรปรวนเราผลิตไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะนะในช่วงที่เรา expect ว่า plant factor มันเคยได้เท่านี้มันได้ไฟฟ้าเท่านี้นะแต่ในอนาคตนะมันไม่ได้นะครับแล้วเวลามันเกิดภัยพิบัติเนี่ยโรงไฟฟ้าในลักษณะที่เป็น renew พวกนี้เป็นโรงไฟฟ้าไซส์เล็กนะครับถึงกลางนะแล้วถ้าเขาต้องหลุดออกจากระบบออกไปเราทำอะไรได้บ้างนะดังนั้นมุมในเรื่องของความยืดหยุ่นตรงนี้ต่อความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่วิศวกรหรือการออกแบบทางวิศวกรรมต้องเข้าอกเข้าใจเรื่อง climate risk นะครับเรื่อง physical risk ต่างๆพวกนี้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นมุมที่5มุมสุดท้ายครับนั่นก็คือการสร้างหรือวิเคราะห์คุณค่าตลอดวงจรชีวิตหรือ life cycle ครับนั่นก็คือไม่ได้มองแค่สร้างแล้วเมื่อหมดสัญญาก็จบแต่คุณต้องคิดต่อนะว่าเมื่อคุณหมดสัญญาแล้วหรือคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยนะการ decommissioning คุณต้องทำอะไรบ้างมิติ decom ตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมามีเคสหนึ่งน่าสนใจนะทุกวันนี้ก็ยังศึกษาและมีการพูดคุยกันอยู่เลยนะครับนั่นก็คือการ decommissioning ท่อแก๊สที่อยู่ในอ่าวไทยท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านลองจินตนาการภาพการที่เราให้สัมปทานบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทยก็แล้วแต่นะฮะในการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติกลางทะเลคีย์ก็คือว่าเมื่อคุณได้แก๊สนะมันก็ต้องมีท่อส่งนะครับนะมันก็จะมีแพลตฟอร์มที่ install อยู่กลางทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่คิด life cycle cost หรือ life cycle value ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะจบอยู่แค่ใช้หมดสัญญาเราก็จะทิ้งสิ่งนั้นนะฮะไว้อยู่กลางทะเลหรืออ่ะเขาบอกให้เราดีคอมให้ถอนมันออกมาเราก็ได้ก็ถอนประเด็นก็คือโครงสร้างพวกนั้นนะถอนแล้วเอาไปไหนอันนี้มุมที่1นะฮะมุมที่2ครับโครงสร้างต่างๆพวกนั้นถ้ามีการปนเปื้อน
สารเคมี

0: หรือโลหณะทำอย่างไรอันนี้เราพูดถึงแพลตฟอร์มนะแต่จริงๆแล้วมันยังมีปริมาณของท่อที่อยู่ใต้ทะเลไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันกิโลเมตรนะที่จะต้องจัดการอย่างเหมาะสมดังนั้นในอดีตนะครับก่อนที่มาถึงดีคอมนะที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันเราอยู่ในเฟสของสิ่งที่เรียกว่าเป็น traditional design นั่นก็คือทำให้มันฟังก์ชันได้ราคาได้แล้วก็มีเซฟตี้ก็โอเคมันฟูลฟิลมาตลอดแหละนะแต่ถ้าเรามองต่อไปถึงอนาคต sustainable engineering designs คิดแค่นั้นไม่ได้นะมุมดีของ commissioning เลยไปอีกมุมหนึ่งโอ้โหที่complicate มากๆนะช่วงประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาดร.โอมีโอกาสไปร่วมทีมวิจัยนะครับนะของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการทำเรื่องของ DCOM นะท่อแก๊สนะหรืออะไรต่างๆพวกนี้ 2-3 โครงการนะครับแล้วก็เห็น result เห็นอะไรอย่างหลากหลายอย่างพอควรเลยทีเดียวนะครับมันเลยเป็นที่มาที่ทิ้งท้ายนะฮะในประเด็นแรกนะก็คือเวลาคิดนะครับเรื่องของการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างยั่งยืนนะครับเลยเป็นมุมใหญ่ๆที่ต้องคิดมากๆอย่างน้อยก็2เรื่องนั่นคือ 70-80% ของคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับที่เกี่ยวข้องทั้งเชนและมุมที่2ครับนั่นก็คือถ้าเราคิดมันดีนะมันช่วยสร้างชื่อเสียงมันช่วยทำให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มนะหรือเข้าถึงนะครับโอกาสใหม่ๆลดความเสี่ยงอะไรต่างๆให้มันอยู่ในองค์กรของเราได้มากมายมหาศาลเลยทีเดียวอันนี้แหละฮะก็เลยเป็นสิ่งที่ใช้เวลา2ชั่วโมงนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับน้องๆภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับก็หวังว่าน้องๆคนเก่งๆของประเทศอ่ะนะครับเหมือนที่เพื่อนดร.โอเก่งๆนั่นน่ะนะออกไปนะครับทำงานก็จะได้เอาแนวคิดพวกนี้นะครับไปต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการให้กับประเทศไทยตอนแรกบอกว่าจะคุย2เรื่องนะครับคงคุยได้แค่เรื่องเดียวนะฮะนะเพราะว่าเวลาหมดเวลานะครับประเด็นที่2ฮะที่ทิ้งท้ายไว้ว่าอยากจะคุยนะครับก็ขออนุญาตทิ้งเป็นน้ำจิ้มไว้แล้วกันเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาคุยกันนะครับก็คือดร.มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปนะครับให้กับพี่ๆหลักสูตรปทส.รุ่นที่13ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโอเปเรตโดยกรม Climate Change นะดร.ก็ไปเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับเป็นที่ปรึกษาในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปรันเวิร์กช็อปฮะโดยการเอา Design Thinking นะครับเอามา modify ให้มันเรียกว่าเป็น Sustainable Design Thinking อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับให้กับพี่ๆนะปทส.นะฮะก็รุ่นนี้เขาเรียนกัน75คนเดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่า Design Thinking นะที่ดร.โตไป modify เอามาใช้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเผื่อถ้าหลายๆท่านสนใจนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้สำหรับวันเสาร์วันนี้ครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ทางรายการ NY Insider สถานีวิทยุจุฬาในวันเสาร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
3: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนกันและกัน
2: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
4: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่

0: ระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
2: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณฟังอีกเช่นเคยค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นนะคะและในทุกวันเสาร์สบายๆแบบนี้พลอยกับพี่ณัฐก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะในเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์นะคะ
2: ค่ะและเนื่องจากในเดือนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันในเดือนของ LGBTQ Pride Month หรือที่เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQ เนาะพี่ณัฐเนาะ
3: ค
2: ่ะเราก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยกันต่อแลกเปลี่ยนกันต่อเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงที่เป็นความโชคดีไหมพี่ณัฐในปัจจุบันที่เราเริ่มมีความเปิดรับเราเริ่มมีการเรียนรู้กลุ่มคนที่หลากหลายกลุ่มเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะกลุ่ม LGBTQ เนาะบางทีเราก็จะนึกถึง LGBTQ ทั่วๆไปแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในกลุ่มเพื่อนๆผู้พิการด้วยกันเองเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนๆ LGBTQ อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เลยจะมาชวนพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากน้องฟลุ๊กนะคะคุณวรภพสมอดีนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งกรุ๊ปลีดเดอร์นะคะของบริษัทวอลแคนนะคะโคลิชั่นค่ะ
2: ค่ะต้อนรับน้องฟลุ๊กเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณฟลุ๊กมากเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะคะก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงน้องฟลุ๊กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของเพื่อนๆที่เป็น LGBTQ ใช่ไหมคะน้องฟลุ๊ก
4: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่ามีความพิการในเรื่องของการนั่งวีลแชร์ใช่ไหมเดี๋ยวขอฟลุ๊กให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนึกภาพน้องฟลุ๊กก
4: ็ค่ะได้ครับครับก็สวัสดีครับผมฟุกวรภพสมานีนะครับก็เป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์นะครับเป็นตั้งแต่เป็นผู้พิการตั้งแต่4เดือนครับผ
2: ม
4: เป็นโรคกระดูกเปราะครับ
3: ค่ะตอนนี้น้องฟุกอายุเท่าไหร่คะ
4: ตอนนี้อายุ25ปีครับ
2: ยังเป็นวัยรุ่นสดใสอยู่เลยน้องฟลุ๊กช่วยเล่าให้พี่เห็นภาพชัดขึ้นสักนิดหนึ่งได้ไหมเกี่ยวกับน้องฟลุ๊กเนื่องจากว่าเราเป็นรายการวิทยุนอนแล้วตัวพี่เองเนี่ยก็มองไม่เห็นสนิทเลยคือ
3: ตอนนี้น้องฟลุ๊กแบบว่าเป็น LGBTQ ยังไงแบบแต่งหญิง
2: ไหน
3: หรือว่าไม่แต่งหรือว่าเป็นเหมือนชาย
2: ประมาณไหนประมาณไหน
3: อธิบายได้เลยค่ะ
4: ก็ส่วนครับครับก็ส่วนตัวก็ถ้าแบบใช้ชีวิตทั่วไปก็จะแต่งตัวแบบเป็นผู้ชายธรรมดาเลยครับก
3: ็
4: ตัดผมทรงแบบที่ผู้ชายทั่วไปตัดเลยครับแต่ถ้าแบบมีการแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือแบบไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยครับก็อาจจะแบบมีแต่งบ้างแต่ก็ทรงผมอะไรก็แบบปกติเลยก็มีการแบบแต่งหน้าเพิ่มขึ้นอะไรประมาณน
2: ี
4: ้แต่ถ้าในชีวิตประจำวันก็จะใช้ชีวิตทั่วไปเลย

0: แบบเป็นแต่งชุดผู้ชายปกติเลยครับ
1: เวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าแบบดูที่บ้านหรือแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็แบบทั่วไปก็จะว่าก็จะแต่งแบบทั่วไปเลยครับถ้าแบบมีการแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือแบบอะไรเงี้ย
1: ถ้า
0: แบบมีการแบบแต่งมากขึ้นใช่
2: เวลาส่วนตัวของเราเวลาเข้าสังคมอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะแต่งหน้ามีใส่ส้นสูงหรืออะไรอย่างงี้ด้วยไหม
0: ก็จะมีตอนที่ไปเดินงานพายมันนะครับ
2: โอ้เขาไปร่วมพายมัน
1: อย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้เวลาน้องฟุกเล่าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะได้ครับ
1: พี่อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ค่ะน้องฟุกเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยแต่เป็น LGBTQ ตอนไหนเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ใช่ละเราไม่ใช่เป็นเพศสภาพที่ตรงกับตอนที่เราเกิดละเรารู้สึกตอนนั้นยังไงคะแล้วก็ตอนไหน
0: ครับผมก็จริงๆแล้วคือผมก็มันมีแบบเป็นเหมือนความไม่แน่นอนนะครับก็คือเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเลยก็คือเหมือนว่าคือผมเป็นโรคกระดูกเปราะครับก็คือแบบมันก็คือแบบเริ่มจากความพิการเลยก็คือเหมือนแบบเป็นโรคกระดูกเปราะทำให้แบบเวลาแบบไปเข้าเรียนโรงเรียนนะครับก็คือก็จะแบบมีการแบบเล่นกับผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ต้องมีการแบบเซฟตัวเองแบบถ้าแบบเล่นกับผู้ชายครับส่วนมากแบบการเล่นของผู้ชายก็คือแบบจะรุนแรงแบบเล่นฟุตบอลแบบวิ่งไล่กันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบจะเล่นแบบในแบบว่าบริบทที่แบบซอฟกว่าก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบเป็นที่ตัวเองแบบที่แบบว่าได้อยู่ในแบบ
1: แวดวงผู้หญิง
0: กลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิงมากกว่ามันก็เลยทำให้แบบซึมซับแบบหลายๆอย่างนะครับผมก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบในความคิดของผมนะครับก็คือแล้วก็พอแบบอยู่มาเรื่อยๆครับแบบมันก็ได้อยู่กับผู้หญิงแบบมากขึ้นก็แบบซึมซับเรื่อยๆแล้วแบบพอมาอยู่แบบพอโตขึ้นเรื่อยๆครับแบบป.5 ป.6 อะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนก็รู้สึกว่าแบบเวลาแบบมีแบบผู้ชายหรือแบบเป็นเพื่อนผู้ชายแบบมาเทคแคร์หรือแบบมาดูแลอะไรเงี้ยแบบพ่อผมก็แบบเวลาแบบไปโรงเรียนก็แบบจะมีคนดูแลเพราะว่าแบบต้องระวังแบบในเรื่องของกระดูกเนี่ยครับก็รู้สึกแบบมันใจฟูฟิลนั้นนะครับก็รู้สึกว่าใจฟูแต่ก็แบบอาจจะยังเด็กอยู่ก็อาจจะแบบยังไม่ได้รู้ถึงแบบว่าแบบเป็นการชอบแบบผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกอะไรเนี่ยครับเพราะว่าแล้วในแบบในตอนนั้นก็คือเหมือนแบบยังเป็นสมัยที่แบบว่ายังไม่ค่อยเปิดรับในส่วนของ LGBTQ สักเท่าไหร่ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบว่ารู้มากครับก็แบบว่ารู้สึกความรู้สึกแบบนี้มันคือแบบเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับ
1: แล้วเรามั่นใจ
2: ต่อ
1: ค่ะแล้วมันมั่นใจจริงๆอ่ะว่าโอ้ยฉันเป็น LGBTQ แน่ละตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่คะ
0: คือแล้วจะมีตอนที่เป็นม.ต้นนะครับก็แบบโรงเรียนประจำก็จะมีแฟนผู้หญิงตอนนั้นก็จะมีแฟนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็แบบเหมือนช่วงนั้นก็แบบเหมือนเป็นช่วงรอยต่อแบบระหว่างมีแฟนเป็นผู้หญิงแบบในวัยเด็กม.ต้นเนี่ยครับกับการที่แบบเวลาแบบมีผู้ชายมาเล่นด้วยหรือแบบว่าทําแบบดีกับเราเนี่ยมันก็รู้สึกดีเหมือนกันเนี่ยครับมันก็แบบเป็นเหมือนแบบว่าอยู่ระหว่าง2ฝั่งอะครับว่าแบบ
1: เราจะชอบอะไร
0: ชอบผู้ชายหรือเราชอบผู้หญิงใช
1: ่ตอนนั้นสับสนอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นชื่อแบบเหมือนสับสนใช่เลยครับแล้วก็เหมือนพอมาช่วงม.ปลายอะครับก็เหมือนได้มีแบบเป็นเพื่อนผมก็ได้ย้ายโรงเรียนเนาะแล้วก็แบบเหมือนก็เลิกคบหากับแฟนแบบที่เป็นผู้หญิงไปแล้วก็ได้มาอยู่ม.ปลายก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นก็รู้สึกว่าแบบในส่วนของ LGBTQ ว่าแบบเปิดกว้างมากขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่ม.ต้นแล้วก็แบบที่ผ่านๆมาไงครับก็เลยทำให้แบบแล้วก็มีเพื่อนแบบที่เป็น LGBTQ อ่ะเยอะมากขึ้นมันก็เลยทำให้แบบเรากล้าที่จะแบบแสดงออกมากขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเริ่มตอนนั้นก็ประมาณวัยรุ่นพอดีใช่ไหมฮะวัยรุ่นแบบคือจะเข้ามหาวิทยาลัย
0: ใช่ครับประมาณม.4ถึงม.6ครับก็แบบเริ่มแบบรู้ตัวเองแบบจริงๆแล้วก็แบบกล้าที่จะแบบแสดงออกจริงๆคร
2: ับเรียกอย่าง
0: น
2: ี้ได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนคล้ายๆกัน LGBTQ เหมือนกันหรือว่ากลุ่มที่เปิดรับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักตัวเองเร็วขึ้นชัดเจนได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ไหมคะน้องฟลุ๊ก
0: ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าแบบว่าเราได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แบบเขาเป็นเหมือนเราแบบเหมือนกล้าแสดงออกเหมือนเราเนี่ยครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นพื้นที่ที่แบบเราสบายใจแบบเราแบบกล้าที่จะทำกล้าที่จะแบบพูดกล้าที่จะแสดงออกเนี่ยครับ
2: ค่ะ
0: ากขึ้น
2: เพราะว่าอย่างนี้เนาะพี่นัทในสังคมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่

0: ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของกลุ่ม LGBTQ
1: เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับ
0: มากนักมันก็ทำให้การที่จะรู้ตัวเองว่าเราเป็นหรือเราไม่เป็นหรือได้ทดลองทดสอบตัวเองว่าเอ๊ะฉันรู้สึกยังไงกันแน่นะมันก็อาจจะคล้ายๆกับน้องฟลุ๊กในช่วงแรกๆที่เราก็จะยังสับสนว่าฉันคืออะไรฉันคือใครแบบไหนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้มีโอกาสทดสอบตัวเองสังเกตตัวเองได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่เรายอมรับตัวเองแล้วมันเริ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้มีปัญหาไหมว่าครอบครัวสังคมจะเป็นยังไงกับน้องฟุก
2: ครับก็เริ่มจากครอบครัวก่อนเลยก็คือครอบครัวผมก็เหมือนก็รู้อยู่แล้วอะครับแต่แค่แบบก็คือแบบไม่ได้แบบมีการแบบมาคุยกันแบบว่าให้ชัดเจนว่าแบบชอบอย่างเงี้ยแต่คือก็รู้ว่าแบบผมชอบผู้ชายอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้แบบมามีการมาปิดบังหรือปิดกั้นอะไรก
0: ็
2: ใช้ชีวิตตามปกติแบบเหมือนคนทั่วไปเลยไม่ได้แบบมามีการแบบพูดคุยว่าแบบห้ามนะหรืออะไรเงี้ยครับก็คือปล่อยแบบเป็นการใช้ชีวิตของผมไปเลยอะครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับคนในสังคมหรือว่าเพื่อนๆในปัจจุบันเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตของเราบ้างไหมที่ทำให้เรามั่นใจหรือภูมิใจในการที่เราเป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น
2: ครับก็ถ้าในมุมมองของสังคมหรือเพื่อนก็พูดผมขอพูดถึงเพื่อนก่อนนะครับก็ถ้าในสังคมเพื่อนแบบที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเพื่อนมหาลัยเนาะที่แบบใกล้ๆแบบที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือเหมือนเพื่อนมหาลัยก็คือเหมือนก็เข้าใจทุกอย่างเลยแบบก็คือแบบผมก็จะคบแบบเพื่อนผู้หญิงแบบมาตลอดเลยเพราะว่าแบบก็รู้ว่าแบบเหมือนแบบเป็นการแบบที่เราแบบอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับมันก็แบบเล่นมาด้วยกันแบบอะไรเงี้ยแบบกับผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าก็เลยแบบทำให้แบบเวลาไปไหนมาไหนก็คือจะมีเพื่อนผู้หญิงแบบคอยไปก็คือเขาก็จะช่วยเหลือตลอดนะครับแบบหมายถึงว่าถ้าในมุมของแบบเป็น LGBTQ แล้วก็นั่งวีลแชร์ด้วยเนาะก็คือมันก็แบบเหมือนเป็นการแบบมี2 อย่างครับแบบทั้งเป็น LGBTQ ด้วยแล้วก็มีแบบมีความพิการด้วยประมาณนี้ครับแต่เพื่อนในสังคมมหาลัยก็คือแบบโอเคแบบไม่มีการแบบแบ่งแยกหรือว่าปิดกั้นในการแบบใช้ชีวิตด้วยกันเลยครับแต่ถ้ามองในมุมของสังคมที่แบบภายนอกคนที่เราไม่รู้จักเนา
0: ะ
2: ก็คือแบบก็อาจจะมีบ้างแบบในบางครั้งอะครับที่แบบมีสายตาแบบของแบบคนที่แบบเขาอาจจะแบบไม่เปิดรับหรือเขาอาจจะแบบมองว่าแบบเป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์แต่ทำไมแบบถึงแบบมาใส่สายเดียวทำไมถึงแบบแต่งหน้าไงครับก็อาจจะแบบเป็นสายตาของคนภายนอกแต่คือส่วนตัวแล้วครับถ้าแบบผมเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็คือก็แต่แบบไม่ได้เก็บมาคิดก็คือรู้สึกว่าก็คือแบบไม่ได้แบบว่าเป็น
1: อุปสรรค
2: มีผลใช่ครับแล้วก็ไม่ได้แบบมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราก็คือเหมือนว่าแบบเป็นการแบบเจอ
1: คือเราไม่สนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อะไรที่ทำ
2: การแบบผิวเผิน
0: อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวาง
1: เราไม่
0: สายตาเหล่านั้นได
1: ้
0: เราไม่แคร์สายตาเหล่านั้นได้อย่างเงี้ย
2: ผมมองว่าอาจจะแบบเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ครับแบบเหมือนสื่ออะไรก็หลายๆอย่างครับก็คือเหมือนแบบก็เปิดรับกับผู้พิการแบบทุกช่องทางเลยแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนหรือแบบกิจกรรมต่างๆครับก็แบบจะมี LGBTQ แบบไปเข้าร่วมคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะครับการปรับตรงเนี้ยก็คืออาจจะแบบคือตัวเราอะอาจจะไม่ต้องปรับคือแบบเหมือนสมัยนี้ก็เปิดรับเปิดกว้างแล้วแต่อาจจะต้องปรับกับคนที่เขายังไม่ยอมรับในจุดนี้ก็คือเป็นสายตาของคนที่เขามองมาที่เรามากกว่า
1: ก็แปลว่า
0: พลอยว่ามันเป็นโชคดีมากๆเลยนะพี่นัท
1: ที่สังคมที่สังคมให้โอกาสเพราะว่าแบบที่ฟุกพูดเนี่ยนะคะสิ่งที่ฟุกมั่นใจแล้วฟุกโนสนโนแคร์เอาภาษาอย่างนี้เลยว่าโนสนโนแคร์ทุกคนเนี่ยมันมาจากสังคมด้วยที่เปิดรับถ้าเกิดสังคมไม่เปิดรับเพราะว่าพี่สังเกตที่คำที่ฟุกพูดว่าฟุกอ่ะจะอยู่กับผู้หญิงแล้วสบายใจกว่าแปลว่าฟุกเนี่ยเลือกกลุ่มที่จะอยู่กับพวกผู้หญิงถ้าฟลุ๊กไปอยู่กับพวกผู้ชายแท้ๆอะค่ะพวกฟลุ๊กเคยไหมที่เข้าไปแบบจะอยู่กับพวกผู้ชายแท้ๆอะฟลุ๊กก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมคะหรือยังไง
2: คือการใช้ชีวิตกับผู้ชายแท้ก็คือแบบมีครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยู่โรงเรียนประจำเนาะแบบเป็นโรงเรียนที่แบบกินนอนเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าก็แบบต้องพักหอผู้ชายแบบก็คือแบ่งแยกชายหญิงแล้วแต่การใช้ชีวิตแบบในหอผู้ชายเนี่ยก็คือเราก็จะมีเพื่อน LGBTQ

0: เหมือนกันที่เป็นผู้พิการที่แบบคือเราก็จะอยู่ในกลุ่มของเราในหอของเราแต่ถ้าพอออกไปนอกหอคือแบบใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับทุกวันไปเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมเนี่ยครับก็คือจะมีเพื่อนผู้หญิงแบบจากแบบที่เป็นอยู่หอแยกกันนะครับแบบมาทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว
1: แล้วฟุกเคยเจอไหมว่าผู้ชายแท้ๆที่เรายังไม่ค่อยได้สัมผัสอ่ะคือเพราะเราโชคดีด้วยไงฟุกว่าเราก็มีเพื่อนผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็มีเพื่อน LGBTQ แต่ถ้าเกิดฟุกเข้าไปในสังคมที่แบบมีผู้ชายเขาเคยสังเกตไหมอ่ะว่าเขามีใครที่เรารู้สึกเข้าไปแล้วเราไม่สบายใจเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาอาจจะโอ๊ยอะไรทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมมีความรู้สึกอย่างนี้สักครั้งไหม
0: ถ้าเป็นแบบเพื่อนที่แบบอยู่ในสังคมเดียวกันแบบเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี้ยก็คือยังไม่เจอครับถ้าแบบเป็นนี
1: ้ข้างนอกเคยเจอไหมคะเหตุการณ์
0: ข้างนอกก็จะเป็นแบบถ้าแบบส่วนตัวแบบก็ชอบแบบไปสังสรรค์ไปร้านเหล้ากับเพื่อนเนี้ยก็คือก็มีบ้างแต่ก็จะเป็นแบบน้อยน้อยจริงๆเพราะว่าคือผมอยู่แบบอยู่เชียงใหม่ก็แบบเรียนที่เชียงใหม่ครับก็คือแบบเวลาแบบไปร้านเหล้าอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาอาจจะแบบเป็นสังคมที่เขาก็เคยเห็นแบบคนแบบพิการแบบไปร้านเหล้าไปอะไรดีแล้วด้วยเพราะอาจจะแบบไม่ได้แบบแบ่งแยกเนี่ยครับก็จอยกันดีเลย
2: เขาเรียกว่าสมัยนี้นะพี่นัทมันมีการปูมาดีเนาะปูพื้นมาดีเนี่ยอันนี้เพราะว่าอันนี้คือผลผลิตของการที่สังคมเรา
1: เปิดกว้าง
2: เพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้ได้มาฟังจากน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยแอบรู้สึกดีใจแอบรู้สึกชื่นใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันพื้นที่สังคมเปลี่ยนไปแล้วแล้วการที่เราเปิดรับเนี่ยมันส่งผลต่อการเติบโตมาของเด็กคนหนึ่งให้รู้สึกมั่นใจเพิ่มมากขึ้
1: น
2: ภ
1: ู
2: มิใจในตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมน้องฟลุ๊ก
0: ได้เลยครับผม
1: แล้วอุปสรรคอะไรตอนเนี้ยฟลุ๊กเข้าในภาวะในสถานะที่โตขึ้นละมีหน้าที่การงานละเป็นถึงระดับหัวหน้าใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ตอนเล่าเรื่องในบรรยากาศ
2: อาจจะเป็นเรื่องของ
1: การ
2: อุปสรรคในเรื่องตอนเนี้ยคือปกติอ่ะพี่เชื่อว่า LGBTQ เนี่ยก็มีกำแพงอุปสรรคชั้นหนึ่งแบบหนึ่งแล้วสำหรับตัวเราเองที่เป็นกลุ่มผู้พิการด้วยเป็น LGBTQ ด้วยเขาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการหน่อยก็จะเรียกว่าอัตลักษณ์ทับซ้อนอย่างนี้เนาะมีหลายๆอัตลักษณ์อย่างเงี้ยมันจะส่งผล
1: กระทบ
2: กับเรายังไงโดยเฉพาะเวลาที่อะยังกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเป็นผู้ชายเข้าในกลุ่มของผู้ชายอะเกณฑ์ทหารอะไรอีกห้องน้ำก็ต้องห้องน้ำชายอะไรเงี้ยของเรามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนั้นไหมที่เราจะต้องทำกิจกรรมที่มันเป็นเฉพาะกลุ่มหรืออะไรแบบเนี้ย
0: ครับถ้าส่วนตัวถ้าแบบในชีวิตประจำวันที่เจอครับก็ไม่ค่อยมีอะครับเพราะว่าแบบในการแบบเข้าห้องน้ำหรือแบบว่าใช้ที่สาธารณะก็คือเหมือนถ้าผมนั่งวิวแชร์ก็คือจะเข้าห้องน้ำคนพิการอยู่แล้วก็คือจะรวมชายหญิงอยู่แล้วก็คือจะแบบไม่มีการแบ่งแยกอยู่แล้วอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแบบกับตัวผมด้วยอะครับ
2: โอ้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของความพิการเลยค่ะพี่นัทที่ทำให้เราเนี่ยใช้ห้องน้ำพิการได้โดยไม่เคอะเขินถึงในการที่เราเป็น LGBTQ เพราะถ้าเกิด LGBTQ ทั่วไป
1: ต้องแบ่งนะ
2: สงสัยเหมือนกันนะเขาจะงงไหมว่าเอ๊ะฉันควรจะเข้าอันไหนดีจะเข้าอยากจะเข้าผู้หญิงก็ไม่ได้จะเข้าผู้ชายก็เขินหรือยังไง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบในแบบบางสถานที่อะครับผมก็เห็นนะว่าแบบมีการแบบแบ่งห้องน้ำแบบสำหรับ LGBTQ ผมก
2: ็
0: ถ้าแบบไม่มีความพิการแบบผมก็จะเลือกที่จะเข้าของ LGBTQ เงี้ยครับ
1: เดี๋ยวนี้มีด้วยใช่ไหมคะ
2: มีแล้วเหรอคะ
0: มีครับบางสถานที
1: ่เขียนเลยเหรอคะฟุ๊ก
0: ใช่ครับจะเขียนเลยแล้วก็จะแบบเป็นสัญลักษณ์หัวใจแบบเป็นสีรุ้งเนี่ยครับ
2: แล้วมันเป็นยังไงคะว่ามันแล้วเขามีห้องน้ำคนพิการด้วยไหมหรือว่าอย่างนั้นเขาจะมี4ชนิดห้องน้ำเลย
0: คือที่นั่นนะครับไม่มีห้องน้ำคนพิการก็คือแบบเหมือนเป็นร้านแบบเที่ยวกลางคืนนะครับก็คือเหมือนจะเป็นแบบแบ่ง3แบบชายหญิงแล้วก็แอลจีครับก็ค
1: ือ
0: เหมือนเขาก็ทำประตูแบบให้กว้างสำหรับวีลแชร์เข้าได้อยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าแบบเขาตั้งใจหรือแบบว่าเขาแบบ รูปแบบเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แบบคืออยู่แชร์ก็เข้าได้ทุกห้องเลย
2: ว้าวเยี่ยมเลยทีนี้แอบถามความรู้สึกเลยว่าพอเราเจอว่ามันมีห้องน้ำแบบนี้เขียนไว้เลยสำหรับ LGBTQ แล้วมีอะไรนะเป็นรูปหัวใจ
1: ค่ะแล้วก็มี
2: สีรุ้งเรารู้สึกยังไงอ่ะ
0: ก็รู้สึกว่ามันก็ถ้าเข้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นพื้นที่ของเราแบบถ้าสมมติว่าแบบอย่างเช่นแบบไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมครับผมก็แบบจะใส่สายเดี่ยวบ้างใส่อะไรเงี้ยบ้างแต่ถ้าแบบไปแบบมีห้องน้ำชายอย่างเงี้ยพอเราไปเข้าห้องน้ำชายปุ๊บคือมันก็จะแบบเป็นพวกแบบชายแท้ครับแต่พวกผู้ชายที่แบบ
1: เขาก็จะมอง
0: คือมันก็ใช่ก็คือจะมองแบบมันก็อาจจะมีสายตาอาจจะมองแบบแค่มองเฉยๆหรือแบบอาจจะแบบคิดอะไรหรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้แต่คือก็เป็นสายตาที่แบบมองมาเฉยๆ
2: ก็จะเคอะเคินๆนิดนึง
0: ไม่มีจริงคือก็ต้องเข้านั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบบางครั้งไปแบบเนี้ยคือถ้าแบบไปกับกลุ่มเพื่อนที่แบบไม่มีผู้ชายไปเลยหรือไม่มี LGBTQ แบบช่วยเหลือเราได้ไปเลยก็ผมก็จะเลือกที่เข้าห้องน้ำผู้หญิงไปเลยครับ
1: ทีนี้ถึงกิจกรรมละที่น้องฟลุ๊กบอกว่าน้องฟลุ๊กเคยไปร่วมงานไหมคะ
2: งานพาเรสเนาะ
1: ใช่ครับพาเรส
0: ใช่ครับเคยมาร่วมงานที่กรุงเทพนี่แหละครับเป็นไพมันของกรุงเทพ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนผมรู้จักกับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนก็เป็นอินฟูแบบของ TikTok แต่แบบไม่ได้แบบว่าถือว่าแบบดังขนาดนั้นแต่แบบว่าก็แบบมีผู้ติดตามเยอะก็คือมันก็แบบว่าทางมีทางบริษัทอะครับเขาติดต่อมาทางเพื่อนว่าแบบว่าอยากให้แบบไปร่วมงานไปอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนก็แบบชวนไปด้วย
1: เพื่อนพิการด้วยกัน
0: ใช่ครับแล้วก็เป็น LGBTQ เหมือนกันด้วยใช่ครับก็แบบสนใจก็เลยแบบอยากไปเพราะแบบรู้สึกว่าถ้าแบบไปเข้าร่วมอะเหมือนแบบเป็นการแบบมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราแบบได้ออกแบบไปดูว่าแบบเขาแบบไปถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือมันก็แบบ
1: ให้เรามีส่วนร่วมมี
0: เรามีส่วนร่วมในตรงนี้
1: มีตัวมีตนในสังคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับทางแบบเหมือนเป็นการว่าแบบสังคมก็จะได้เห็นว่าแบบเหมือนผู้พิการที่เป็น LGBTQ ที่ต้องมีแชร์ก็คือแบบสามารถแบบมาใช้ชีวิตแบบเหมือนคนปกติทั่วไปได
1: ้มาร่วมกี่ครั้งแล้วคะ
0: ผมไปแค่ครั้งเดียวครับ
1: ค่ะ
2: ปีไหน
0: จำไม่ผิดประมาณ2ปีที่แล้ว
2: เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าประสบการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ประทับใจมั่งอะไรมั่ง
2: บรรยากาศเป็นยังไง
0: ก็แบบจากการที่แบบได้ไปเข้าร่วมครับก็เหมือนแบบมีพื้นที่ในสังคมแบบเหมือนเปิดรับเรามากขึ้นแบบทั้งสื่อหรือแบบว่าในส่วนของการใช้ชีวิตนะครับแบบเหมือนเราก็ได้แบบว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับแบบงานนั้นๆอ่ะงานนั้นเลยครับก็คือเหมือนแบบเป็นการแต่ทางที่แบบได้ไปร่วมเข้าร่วมกิจกรรมของเขาก็คือเหมือนเขาก็แบบไม่ได้แบบแบ่งแยกกันคือก็เป็นการแบบเดินร่วมกันไปเลยเงี้ย
2: คนเยอะไหมคะ
0: ก็รู้สึกคนเยอะมากครับก็คือเหมือนแล้วก็จะมีตลอดสองข้างทางเขาก็จะแบบมีเหมือนแบบพวกชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยเงี้ยครับแบบเหมือนเขาเวลาผ่านจุดนั้นคือแบบก็แบบมีการทักทายมีการแบบโบกมือกันก็คือแบบเหมือน
2: ถึงพันไหมถึงพันคน
0: ผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะแบบขบวนก็ยาวมาก
2: จากไหนไปไหนคะที่เขาเดินตอนนั้น
0: ตอนนั้นเดินจากสนามกีฬาไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
1: แล้วตอนนั้นช่วงเวลานั้นอะความรู้สึกของฟลุ๊กอะรู้สึกว่าอะไรเป็นโลกเป็นของเราแล้วหรือว่าเรามีที่แล้วในสังคมนี้นะตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงคะ
0: ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนก็คือเราก็เป็นผู้พิการที่แบบเป็น LG ก็คือแบบเหมือนได้ไปอยู่ในตรงนั้นนะครับเหมือนแบบว่าเป็นการแบบเปิดให้กับสังคมแบบได้เห็นว่าคือเราก็สามารถมาได้แบบเป็นได้เหมือนกับที่คนอื่นๆเป็นเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบคนที่แบบว่ารอบตัวเราครับก็คือแบบเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่ากลุ่มเดียวกันเนี่ยครับก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นการไม่ได้แบ่งแยกเลยก็คือแบบรวมกันเลยอะครับ
2: ค่ะแล้วถึงวันนี้ฟุกอยากจะบอกอะไรกับคนในสังคมบ้างเมื่อเราเห็นแล้วว่าวันนี้สังคมเนี่ยมันเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นมันมีพื้นที่ที่อบรับเราเพิ่มมากขึ้น
0: ครับก็ส่วนตัวครับก็อยากจะแบบว่าให้สังคมครับแบบปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแบบมุมมองอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยครับที่แบบว่าอาจจะแบบเป็นมองว่าแบบคนพิการแล้วนั่งวีลแชร์คือแบบเหมือนมันเป็นสองเด้งเลยเนาะก็คือแบบเหมือนว่าถ้าแบบในมุมที่เขาไม่เข้าใจอะครับเขาก็อาจจะแบบมองว่าคือแบบทำไมแบบเป็นคนพิการยังนั่งวีลแชร์แล้วก็แบบ
1: มาเป็น
0: ยังเป็น LGE ใช่ครับมันก็เลยแบบเหมือนเป็นการว่าเขาก็อาจจะแบบเป็นสายตาที่เขามองมาครับถ้าเหมือนถ้าแบบถ้ามองแล้วยิ้มเนี่ยครับคือมันก็เป็นการที่แบบ มือนส่งกำลังใจให้เราแบบว่าเป็นการทักทายแบบทั่วไปแต่ถ้าแบบมองเหมือนแบบสายตาบางคนก็อาจจะแบบทำให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคก็อยากจะให้แบบทางสังคมอะครับที่แบบมองมาก็คือ

0: อยากให้เข้าใจ
1: เปลี่ยนหรือแบบใช่ครับอยากให้เข้าใจแบบในมุมของ
0: คนพิการที่เป็น LGBTQ
1: ใช่ครับก็คือเหมือนแบบว่าสามารถแบบอยากให้คิดว่าเออแบบเหมือนอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าผมเดินมากับเพื่อนที่แบบเป็น LG เงี้ยคือทำไมเขาไม่เลือกที่จะมองเพื่อนแล้วมามองผมคือทั้งที่แบบเราก็แบบเป็นคนแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับ
0: ก็คือเรา
1: แบบว่า

0: ยแต่ว่าจริงๆนิดเดียวเนาะพี่นัทขอแค่ยิ้มให้กันนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นพลังใจที่สำคัญที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วตอนนี้พื้นที่เราเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ถ้าเรายิ้มให้กันเพิ่มกันอีกสักนิดนึงอันนี้ก็จะสบายใจเพิ่มมากขึ้นเนาะ
1: ซึ่งน้องฟุกวันนี้นะคะก็เหมือนเป็นตัวแทนนะคะของ LGBTQ ที่เป็นผู้พิการแต่ทางด้านวีลแชร์นะเราก็ยังมีผู้พิการทางด้านสายตาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มี
0: ประสบการณ์อีก
1: LGBTQ ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องอยากให้น้องฟุกพูดอะไรสั้นๆนิดนึงสำหรับฝากให้คุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง
0: อาจจะฝากถึงกลุ่มเพื่อนๆที่เป็น LGBTQ เหมือนกันก็ได้ค่ะที่อาจจะยังไม่ได้มั่นใจไม่กล้าที่จะเปิดแบบน้องฟุกเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็อยากจะแบบฝากว่าแบบให้ไม่เป็นการแบ่งแยกครับแล้วก็ไม่เป็นการในแบบในมุมที่แบบว่าตัดสินชีวิตเหมือนอยากให้แบบเป็นการส่งเสริมมากกว่าครับผมในทุกด้านเลยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะน้องฟลุ๊กมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะคุณวรภพสมอดีนะคะสละเวลามาให้พวกเราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: วันนี้รายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพวกเรา3คนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
3: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
6: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
7: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
8: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จ

0: ั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งมาคุยกับพี่น้องจุฬาค่ะเรียนกันไปคณะใดก็ตามจบแล้วไปทำอะไรเรียนรู้อะไรกันอีกทำงานอะไรกันอีกวันนี้นะคะขออนุญาตเชิญจะว่าไปก็เหมือนนายจ้างดิฉันนะคะคืองี้ อาจจะฟังแล้วก็จะรู้ว่าแก้วใจเคยทำงานมาหลากหลายมากหลายธุรกิจแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นงานที่ไปของานเขาทำค่ะคือบริษัทชื่อว่าปักกิ่งดีนะคะเราก็เลยเชิญหุ้นส่วนค่ะน้องจิ๊บนะคะจารุพัฒน์ปัทมสิริเด็กนิเทศค่ะสวัสดีค่ะเจฟ
2: สวัสดีค่ะพี่กระจาย
1: ค่ะจิ๊บเป็นหุ้นส่วนของปักกิ่งดีนะคะแล้วพี่แอบขอเล่าก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะคุยกับจิ๊บก็คือว่าทำไมถึงไปของานที่ปักกิ่งดีทำก็คือว่าเราเห็น product ของเขาแล้วเราชอบแล้วเราก็ไปเปิดดูเว็บFacebook สินะเปิด Facebook แล้วเฮ้ยเราชอบคอนเซ็ปต์เราชอบนู่นนี่นี่แล้วเขาประกาศรับสมัครค่ะนะคะวุฒิปวช.ดิฉันก็รู้แหละว่ามันก็เกินไปนะแต่เราก็เลยบอกโอ้เขาอยากได้คนจัดต้นไม้เฮ้ยขอไปสมัครนะคะก็เลยไปจัดต้นไม้กับปักกิ่งดีอ่ะทั้งนั้นเล่ามาคร่าวๆแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมดิฉันชื่นชมบริษัทนี้มากจิ๊บนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าปักกิ่งดีทำอะไรค่ะ
2: โอเคปักกิ่งดีเนี่ยเริ่มจากขอย้อนไกลเลยนะคะคือมันมี production house ถ่ายหนังโฆษณาชื่อหับโฮหินบางกอกแล้วก็หับโฮหินบางกอกก็คือถ่ายหนังโฆษณาธรรมดาเจ้านายเก่าจิ๊บคือพี่จีน่าก็เป็นจุฬานิเทศจุฬาเหมือนกันค่ะพี่จีน่าเนี่ยก็เป็นเจ้าคนในคนเนาะเขาก็ต้องส่งพวงหรีดอย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วใจส่งเยอะๆเยอะๆพอเวลาไปงานศพแล้วก็เห็นรถเข็นที่แบบว่ามีแต่พวงหรีดเอาไปทิ้งตอนที่เสร็จงานแล้วพี่จีน่าก็รู้สึกโอ้ยเสียดายทรัพยากรจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่สวยไม่ดีนะฮะแต่แบบเสียดายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าส่งต้นไม้แล้วเสร็จแล้ววัดปลูกต่อได้จะดีไห
1: ม
2: ก็เลยเริ่มส่งต้นไม้กันตอนนี้ต้นไม้เฉยๆกระถางพลาสติกก็เอ้ยไม่ค่อยสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกซื้อคนอื่นก่อนแหละก็ซื้อต้นไม้แล้วก็แบบเอ้ยเอากระสอบมาผูกอะไรอย่างเงี้ยไปมาเฮ้ยเราขายดีกว่าเพราะแบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่พี่นะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นธุรกิจที่มันดีพอทำเสร็จแล้วมันบวกกับบวกกับบวกอย่างเงี้ยค่ะของมันไม่โดยเราเพนพอยต์ของเราคือขยะอะค่ะสิ่งนี้มันไม่ต้องทิ้งแล้วก็เริ่มจากส่งต้นไม้เป็นต้นๆผูกชื่อเลยนะกระสอบเนี่ยผูกโบปักชื่อมันก็สวยดีนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คือออกแบบสวยเพราะเราเป็นเด็กนิเทศถูกไหมคะเราทำงานโปรดักชั่นเฮาส
2: ์ช่วยกันใช่ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำให้ของให้สวยยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นก็เอ๊ะหรือว่ากระถางกระจูดดีกระถางกระจูดมากระถางกระจูดมาเอ๊ะมันเตี้ยไปหน่อยทำขาไม้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคนต้นไม้เรียบไปหน่อยเอาต้นเล็กๆน้อยๆมาปลูกโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือยังไงความต้องการพวงหรีดที่เป็นพวงหรีดสวยๆอ่ะก็ยังมีอยู
1: ่
2: เราก็เลยทำเป็นแผงขึ้นมาละเป็นบล็อกเป็นบ็อกซ์กระดาษนะคะเป็นกระดาษ
1: คาร์ดบอร์ด
2: ที่มันแข็งแรงเพียงพอที่จะอยู่ได้แล้วก็ใส่กระถางเล็กๆลงไปเลือกต้นไม้ที่แบบว่าภายใน7วันเนี่ยยังสวยอยู
1: ่
2: ถึงไม่สวยพรมนิดๆหน่อยๆเด้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: นั่นก็คือตามมาก็เป็นพวงหรีดต้นไม
1: ้
2: ซึ่งพอจบงานแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยคือวัดรับเลยเต็มที่ปลูกบางเจ้าภาพเอากลับไปปลูกที่บ้านพอหลังๆมันเยอะเข้าวัดเริ่มไม่ค่อยไหวแต่ก็มีวัดที่เขามีสวนป่าได้แล้วมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเอายกไป
1: ส่งต่อ
2: เน
1: ี่
2: ยค
1: ่ะ
2: ใช่
1: คือที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นต้นไม้ในกระถางนะคะยังมีวัสดุปลูกพร้อมแล้วเวลาเราจัดเนี่ยเนื่องจากแก้วใจจัดมาเองแล้วเรารู้เลยว่าเราเลือกต้นไม้แล้วเนี่ยเราอัดลงไปในกรอบอย่างดีฉะนั้นมันก็จะมีวัสดุปลูกแน่นหนาเอาไปปลูกต่อได้แน่ๆนะคะคัดมาเลยไม่มีเน่านะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราใช้หลากหลายเนาะต้นไม้จะเป็นโทนสีเลือกสีเขียวขาวก็ได้หรือว่าใส่สีสันเพราะว่าใบไม้ต้นไม้บางอย่างก็มีสีในตัวหรือมีรุ่นลักชูหน่อยนะมีดอกเดิกอะไรก็เราก็มีถูกไหมคะนะค่ะ
2: คือดอกไม้มันก็เป็นของสวยงามก็ในที่สุดก็มีลูกค้าใส่ดอกไม้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกล้วยไม้อยู่ได้ดีอะไรเงี้ยก็มีแบบดอกเล็กๆน้อยๆก็อยู่ได้
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังโทษค่ะพี่คือพอเห็นพอหลังจากงานศพอะค่ะคือตอนแรกก็วัดเอาไปเจ้าภาพเอาไปอะไรเงี้ยหลังๆก็มีเจ้าภาพที่เขาเชิญแขกรับไปเลยแบบตอนวันเผาอะค่ะ

0: เอาพวงหรีดของเราอะมาตั้งข้างๆแล้วก็ใครชอบตัวไหนเอาไปเลยอ่านในถุงอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบเพิ่งร้องไห้กันลงมาเสร็จแล้วเอาต้นไม้แบบโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: ก็เป็นที่ระลึกด้วยเนาะมันนึกถึง
0: ที่บ้านที่มีเยอะเลยค่ะที่แบบว่ามาจากงานศพค่ะ
1: มันก็เป็นของที่คือจากเริ่มจากเพนพอยท์ที่มันมีขยะนะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะราคาก็สูงยิ่งอยากจะแสดงความอาลัยรักมากๆยิ่งต้องแพงแล้วแพงมากก็คือว่าบางทีก็จะใส่สิ่งไม่จำเป็นนะคะตกแต่งกันขึ้นไปดอกไม้เทียมบ้างอะไรบ้างซึ่งสรุปแล้วก็คือว่าในโจทย์ที่พอบอกว่าเพนพอยท์ว่าเรื่องของขยะเนาะมันย่อยสลายยากนะเอาไปแต่งอะไรอีกก็ยากอยู่เนาะเพราะว่ามันก็ผ่านจากงานศพมาแต่พอเป็นต้นไม้ปุ๊บเนี่ยก็ใจเห็นปุ๊บไปแงะค่ะดูแอบดู มันมีหลายร้านเนาะที่เขาจัดดอกไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้อุ๊ยพอเป็นต้นไม้เราก็ไปแงะดูแล้วเราก็ไปเสิร์ชชื่อปักกิ่งดีเลยนะคะปักกิ่งเหมือนเมืองปักกิ่งนะแต่หมายถึงว่าเอากิ่งมาปักถูกไหมจิ๊บ
0: จริงๆแล้วคือเราปักกิ่งดีๆลงไปอะค่ะปักแล้วมันก็ดีค่ะคนตั้งชื่อคือพี่เก้งจิระมาริกุลค่ะ
1: ชื่อดีมากนะคะภาษาอังกฤษก็สะกดยังไงนะเผื่อ
0: packing day
1: packing นะคะ packing day
0: packing day ค่ะ
1: หาดูได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างอันนี้ก็เราก็ใช้เยอะสุดก็คือดอกไม้เพื่อแสดงความเสียใจในงานศพนะคะเป็นต้นไม้อย่างเดิมก็มีใช่ไหมห่อถุงกระสอบปออะไรสวยหรือว่า
0: ก็คือที่กระสอบปอตั้งคือต้นใหญ่ต้นที่สูงเท่าเราอย่างเงี้ยค่ะพี่กระจายแต่ว่าในพวงหรีดที่คนชอบที่ตั้งเป็นพวงๆแขวนๆเงี้ยก็จะเป็นต้นเล็กๆอยู่ในกระถางที่แบบว่าเสร็จแล้วไปอยู่ในโต๊ะทำงานหรือว่าไปลงดินบ้านเราได้หมดเลยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: กระพวงหรีดหนึ่งเป็น10ต้นนะคะที่ใส่กระถางเล็กๆลงไปจำไม่ได้แล้วกี่ต้นพี่ก็จัดไปหลาย
0: เกิน10ค่ะจะ20เอานะคะ
1: น่าจะค่ะหลายแถวนะคะอัดเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้นี่คอนเซ็ปต์ก็ดีมากเลยพี่ก็เลยไปสมัครอันนี้จิ๊บก็ไม่รู้พี่ก็ไปสมัครนะคะก็เป็นผู้บริหารของปักกิ่งดีก็น่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าพี่โอเวอร์คอลิฟายไหมบอกไม่จริงๆพี่ชอบพี่อยากจัดต้นไม้จริงๆน้องเขาก็อัดเงินพี่มาลองจัดเราก็ไปเรียนรู้การจัดก็เลยได้รู้วิธีเลือกต้นไม้อันนึงแล้วนะคะว่าต้นไม้เนี่ยพอมาอยู่ในพวงหรีดนะอยู่ด้วยกันนะควรจะมีนิสัยใกล้เคียงกันหน่อยนะคะเช่นถ้าแดดก็แดดร่มก็ร่มอะไรเงี้ยก็วิธีเลือกต้นไม้นะคะอัดเข้าไปให้มันอยู่ยังไง7วันยังเฟรชอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องด้วยซ้ำไปเพราะว่าจำนวนวันก็เริ่มลดลงนะคะเริ่มนิยมกัน3วัน5วันฉะนั้นต้นไม้นี่ก็ยังสดอยู่เลือกต้นไม้เนาะจัดองค์ประกอบทำยังไงให้มันสวยงามสมดุลกันเลยโอ้โหพี่ชอบมากเลยพี่บอกให้พี่มีความสุขมากเลยนะเพราะเอิญเป็นงานที่ขอเข้าไปทำนะคะเสร็จแล้วในที่สุดเขาก็บอกพี่อย่าเลยค่ะหนูเกรงใจ
0: หนูเกรงใจพี่แล้วใครจะไม่กล้าใช้
1: เขาขู่ว่าพี่จะยกต้นไม้ไม่ไหวมากกว่าพี่ว่า
0: แหมไม่เราทำมีเด็ก
1: ๆชื่นใจนะคะตั้งชอบตั้งแต่คอนเซปต์นะเริ่มมาว่าเราอยากจะไม่อยากจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมแต่ขณะเดียวกันใช้มุมมองสายตาของผู้มีความคิดสร้างสรรค์หรือทำงานสร้างสรรค์เป็นกิจวัตรเนี่ยนะคะเอามาทำให้มันงานมันสวยงามนะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขยายลายอ่ะจากต้นไม้พวงหรีดนะคะเราแตกลายไปถึงไหนบ้างคะ
0: อันนั้นจุดเริ่มต้นเอาในด้านงานศพก่อนพอเรามีพวงหรีดมีพวงหรีดหรีดต้นไม้แล้วเนี่ยก็มีคนเริ่มถามว่าเราจัดหน้าหีบไหมจัดก็ จัดได้เพราะว่ามันก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือแบบหน้าโลง ออกมาพอหน้าหีบจัดไหมจัดหน้าเมนจัดไหมก็จัดได้อยู่ดีเลยอย่างเงี้ย
1: ซึ่งก็ใช้คอนเซ็ปต์เดิมไหมก็คือว่ายกกระถางต้นไม้ไปเลยหมดงานก็คือแยกย้ายไปปลูกได้
0: ใช่ค่ะมันเป็นมหกรรมคือมันเป็นภาพความวุ่นวายที่มันอิ่มใจยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะพี่กระจายจิ๊บที่เคยอยู่ในงานศพที่พอเสร็จแล้วยกต้นไม้ไปเลยทั้งจากพวงหรีดแล้วก็จากที่เมนนะคะคือเมนมันก็จะค่อยๆแหว่งไปเพราะว่าต้นนั้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนกลับไปมันไม่ใช่แค่ได้ของอะพี่กระจายมันคือแบบเขาได้ของที่ระล
1: ึกต้นไม้นี่ได้มาแต่งานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะมันดีมากเลยความรู้สึกดีมากค่ะ
1: แล้วก็การออกแบบนะคะก็เหมือนเราทำแลนด์สเคปซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะปักกิ่งดีเปิดมากี่ปีแล้ว

0: นาน
1: น่าจะ 5-6
0: กว่าไหม
1: กว่านะคะ
0: พี่ว่ากว่า
1: 6เนี่ยได้แน่ๆ
0: ค่ะเพราะป่วยก่อนโควิด
1: ได้แน่ๆใช่กำกึ่งค่ะบวกลบบวกลบเลยค่ะ
0: แถวๆเออประมาณค่ะนะซึ่งตอนยุคนั้นนะคะการจัดเหมือนจัดแลนด์สเคปนะยังไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะที่จัดสวนจัดน้ำตกอะไรนกยูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออก็มีนี่แต่ว่าในไอเดียที่จัดพร้อมเอาไปแจกจ่ายต่อได้นะก็เป็นงานศพอ่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของงานศพอยู่ค่ะ
1: มงคลก็เลยทำด้วยจัดงานมงคลเพราะว่าต้นไม้อะก็มีชื่อมงคลเยอะเนาะแล้วเราก็บางคนต้องการให้ของขวัญใครบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่แบบบางเราจะชอบมีปัญหาว่าจะให้อะไรพี่เขามีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงความยินดีกับใครบางคนที่มีทุกอย่างแล้วก็ให้ดอกไม้ต้นไม้อะมันเป็นสิ่งที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอพูดถึงนะเพราะว่าแบบต้นไม้ได้อีกก็เอาอีกเลยแล้วก็เลยเอาต้นไม้อะมารวมกันคอนเซปต์เดียวกันเลยค่ะในกระถางเดียวกันในภาชนะเดียวกันก็มีต้นไม้หลายๆอย่างเราก็เริ่มจากเราเลือกไม้ชื่อมงคลก่อนบันไดเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเงินไหลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารวมกันแล้วเราก็ตั้งชื่อกระเช้าอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: มีดีวันดีคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เยี่ยมไข้ได้เออเป็นของขวัญได้เป็นเยี่ยมไข้แทนช่อดอกไม้ซึ่งอันนี้พี่อ่ะชอบนะแล้วพี่ก็ทำมานะเพราะว่าพี่คิดว่าเวลาเราเลือกคนที่เราไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาดีนะว่าเขาจะชอบอะไรนะเราก็ต้นไม้เนี่ยคือถ้าเขาไม่ใช่ที่เขาเรียกอะไรนะของโปรดของเขาอย่างน้อยเขายังใช้ประดับบ้านได้นะคะไม่เป็นขยะแน่ล่ะแล้วก็ต่อให้ทิ้งเป็นขยะมันก็ยังย่อยสลายเอาพูดตรงๆเนาะถ้าเขาไม่ดูแลเนาะมันย่อยสลายไปเราก็ไม่รู้สึกกิลตี้เนาะ
1: ใช่ปลาส่งไปอาจจะไปลงตรงไหนแล้วก็
0: อาจจะขึ้น
1: ได้เกิดต่อ
0: ใช่ใช่สามารถนะคะอันนี้ก็จะคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วก็มีพวงหรีดอีกอันที่พูดถึงหลังๆเนี่ยที่พี่จะสั่งเองนะคะสำหรับตัวเองว่าใช้งานเนี่ยก็คือจะขอเป็นพวงหรีดบริจาคหรืออย่างที่บางคนเขาเรียกพวงหรีดอุทิศนะคะก็คือสั่งอ่ะไหนอธิบายหน่อยสิคะพวงหรีดอุทิศของปักกิ่งดีเป็นยังไง
1: ซึ่งคนทำเยอะเหมือนกันที่แบบว่าส่วนหนึ่งของค่าพวงหรีดที่เราจ่ายเนี่ยจะไปทำบุญที่มูลนิธิโน้นนี้นั้นปักกิ่งดีก็มีพวงหรีดในคอนเซปต์นี้ที่ว่าเป็นพวงหรีดที่เงินส่วนหนึ่งที่คุณจ่ายเรามาเนี่ยเราเอาไปลงให้มูลนิธิโน้นนี้นั้นแล้วก็ไปติดต่อมูลนิธิมีอยู่11-12มูลนิธิอะค่ะแต่ว่าก็คือคอนเซปต์ก็ต้องเหมือนเดิมบนหรีดเราก็ต้องเป็นต้นไม
0: ้สวย
1: เหมือนเดิมใช่ก็สวยแบบเราคือแบบไม่ใช่ดอกไม้มันไม่สวยมันก็สวยมากๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เดี๋ยวนี้ก็สวยแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือแต่พี่ชอบเพราะว่าเราจะดูออกว่ามันไม่ใช่แบบร้านดอกไม้จัดนะคะมันจะจัดเหมือนแลนด์สเคปมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะแต่มันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเหมือนสวนต่อให้พื้นที่ที่พงศ์ฤทธิ์อุทิศก็มีแบบที่ต้นไม้น้อยต้นไม้มากอันนี้ก็เลือกได้หลายแบบแล้วก็ของพี่ล่าสุดเนี่ยพี่อยากจะจริงๆไม่ได้อยากจะสั่งพงศ์ฤทธิ์ใหญ่มากแต่พี่อยากจะสมทบลงไปเยอะๆพี่ก็สั่งพงศ์ฤทธิ์อุทิศเนี่ยนะคะแบบเบสิกของเขาแต่พี่ขอเพิ่มในส่วนที่จะอุทิศเพิ่มเติมสมทบไปพี่ก็เลือกมูลนิธิสืบนะคะเสถียรอ่ะเลือกเลยแล้วเราก็เพิ่มเติมได้ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ว่าดีกว่าแทนที่จะไปเรียกว่ามันไปจมอยู่กับตรงไหนไม่รู้อันนี้เรารู้ไงนะคะแล้วก็พี่ก็คิดว่าสวยงามเป็นที่ประทับใจเจ้าภาพก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยนะตอบโจทย์หลายด้านมากเลยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะต้องถามจริงๆอยากเมื่อกี้อยากจะแอบถามพี่เข้าใจว่าตอนที่พี่เข้าใจเห็นครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงคะไปงานศพแล้วเห็นจับพวงหรีดต้นไม้หรือหรีดบ็อกซ์ก่อน
0: พี่แบบพี่เห็นบ็อกซ์ก่อนบ็อกซ์หมายถึงพวงหรีดกลมๆนี่นะคะของเขาที่จริงเขาเป็นแปดเหลี่ยมแต่ว่า
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมมี2-3แบบใช่ไหมคะพี่เห็นอันนั้นก่อนเพราะต้นไม้เนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะเนาะเห็นก็ต้นไม้บ้างพัดลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เห็นอันนั้นแต่เห็นอันพวงหรีดเนี่ยแล้วเห็นต้นไม้ทันทีนี้คือด้วยความที่เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วเห็นปุ๊บเราก็แบบเก็ตเลยอ่ะแล้วก็เลยแอบไปเนี่ยจดชื่อมาเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงถาม
1: เก็ตทันที
0: ทำไมถึงถาม
1: ก็คือแบบก็คืออยากรู้ว่าคนอื่นนะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคือจิ๊บอะเคยไปออกบูธมันมีงานเดทเฟสติวัลแล้วก็มีบูธปักกิ่งดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนที่ไม่เคยรู้จักเราเยอะเลยอะแล้วก็รีแอคชั่นเหล่านั้นอะโอ้ยเรารู้สึกดีจังเลยที่เขาแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยดีจังเลยไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ คือคอนเซปต์ไม่ต้องทิ้งนะเราก็เห็นทำกันในหลายรูปแบบแล้วก็พี่สนับสนุนนะคะพี่จริงๆพี่ก็สั่งแบบอื่นๆด้วยนะแบบกระดาษแบบพวงหรีดหนังสือนะที่เขารับมาไปสมทบห้องสมุดในโรงเรียนตำรวจตชด.พี่ก็ทำนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออแบบนี้เราให้อย่างสบายใจนะคะแต่ขณะเดียวกันพอเป็นต้นไม้ปุ๊บมันเหมือนเราเห็นทันทีอะนะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเอออันนี้ก็ยิ่งชอบซึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดถ้าเกิดว่าหมดงานแล้วเนี่ยเขาจะส่งไอ้ตัวกรอบซึ่งทำจากวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะเป็นกล่องใช่ไหมกระดาษกล่องลูกฟู
1: ่
0: ค่ะส่งกลับมาให้ปักกิ่งดีได้ด้วยใช่ไหมยังรับ
1: ได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็จะทิ้งอย่างถูกต้องเพราะว่าคือเอาไปใช้ใหม่ไม่ไหวอะค่ะพี่
0: มันอาจจะเกียบเปิกไปอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ไม่ไหวทั้งในแง่ที่อ้าวไปจบนั้นมาแล้วอะไรนิดนึงแล้วก็ความที่โดนน้ำนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะแต่ก็เนื่องจากมันเป็นวัสดุย่อยสลายง่ายนะม
1: ัน
0: ก็เราก็จัดการทิ้งให้ว่างั้นเถอะคือเราไม่ได้ไม่ใช่แบบที่เขาเอากลับมาใช้ใหม่อืม
1: อารมณ์เดียวกับหลีดกระดาษแหละหลีดดอกไม้กระดาษก็คือทิ้งแบบถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเวลาเราซื้อ product อะไรที่มีความคิดนะเพื่ออนาคตลูกหลานเนี่ยมันรู้สึกดีเราตัวเราเองอะรู้สึกดีไปด้วยเลยนะเออมันอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะมหาศาลอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องบริโภคอยู่บริโภคยังไงให้มีสติและมีความรับผิดชอบนิดนึงเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็เชียร์นะเป็นproductที่ดีมากเลยนี่ไอ้จุดเริ่มต้นเราโอเคเราเข้าใจละมันมาจากเป็นpointของผู้ก่อตั้งเองเนาะว่าต้องใช้นะคะแต่เราไม่อยากใช้เหมือนของคนอื่นเขาเราสายสร้างสรรค์เราก็ต้องทำอะไรให้มันสร้างสรรค์สวยงามนะคะแล้วมีประโยชน์มีสำนึกรับผิดชอบแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้จิ๊บทำอะไรมาก่อน
1: จิ๊บอยู่ในหับโฮฮินค่ะหับโฮฮินเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ใส่หนังโฆษณาจิ๊บเป็นแคสติ้งก็คือหานักแสดงหานักแสดงโฆษณาเป็นหลักทำอยู่21ปี
0: ตั้งแต่จบไหมคะ
1: ไม่ค่ะอุ้ยทำอะไรยาวเกินจบ
0: สายไหนเนี่ยนิเทศสายไหนคะเนี่ย
1: นิเทศวิทยุโทรทัศน์ค่ะ
0: ก
1: ็กลางๆเลยวิทยุเรียนโทรทัศน์ก็คือโปรดักชั่นโดยตรงเนี้ยค่ะจบมาไปทำคอนเสิร์ตที่แกรมมี่ค่ะ อยู่คอนเสิร์ตปีนึงแบบอยากเป็นมนุษย์งานมากเลยอย่างเงี้ยทำแบบว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด30รอบเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะก
0: ็อยู่ไปยุคนั้น
1: สมัยนู่นค่ะอยู่ปีนึงแล้วก็ไปเรียนต่อก็แบบว่าคิดว่าพอละเดี๋ยวโตแล้วเป็นแบบผู้จัดการเป็นลูกค้ามั่งดีกว่าก็ไปเรียนแมเนจเมนต์นะคะกลับมาก็พยายามจะไปทำงานแบบนั้นนะคะนั่งโต๊ะอยู่ในแบบบริษัทCentral Tradingนะเป็น Import นาฬิกาหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาเทียอย่างงี้พี
0: ่
1: อยู่อีกปีนึงแล้วก็ย้ายไปอยู่ Frank Jewelry อีก3ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบมันก็ดีเนาะคือในแง่แบบความเหนื่อยกายอ่ะมันน้อยกว่าตอนทำคอนเสิร์ตมากมายค่ะพี่กระจายอยู่ไป IMF พอดี IMF ไม่มีใครซื้อนาฬิกาเลย
0: สินค้าลักชัวรี
1: ่ค่ะวันนั้นใครๆก็ต้องรู้จักแฟรงค์จิวเวลรี่ใช่ไหมคะแบบขายแบบศิลามณีแบบว่าเข็มกลัด
0: ใหญ่มากเท่าฝ่ามือ
1: ใช่ขายแบบแข็งง่ายๆเลยเข็มกลัดสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายนาฬิกาหรูอย่างเงี้ยค่ะพี
0: ่
1: ขายเป็นถาดๆนี้เลยค่ะแล้วก็พอ IMFทุกอย่างมันก็เปลี่ยนช็อกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบการซื้อมันหยุดชะงักแล้วก็พอดีด้วยความที่จบนิเทศเพื่อนฝูงอะไรทั้งหมดก็อยู่สายโปรดักชันเพื่อนรักคนนึงก็แบบชวนมาเที่ยวที่หับโฮหินบ่อยเข้าจนมาทำงานเลยไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยจีก็แบบจะไปทำอะไรเป็นเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบเราก็เรียนวิทยุโทรทัศน์มาค่ะรักการแสดงก็อ่ะทำแคสติ้งเนี่ยค่ะก็อยู่มาได้21ปีค่ะ
0: ค่ะเพราะพี่นี่ก็มีน้องๆจุฬาเพียบเลยนะคะใช่ป่ะ
1: ก็คือค่ะคือมันจริงๆมันไม่ได้แบบเราเลือกแต่น้องจุฬาแต่มันก็ฉันเป็นรุ่นพี่ก็ได้รุ่นน้องคนนี้เราก็ไม่รู้จักรุ่นน้องมหาลัยอื่นก็มีจุฬาธรรมศาสตร์มีมองแค่มีใช่ค่ะแต่ว่าแบบจุฬามันก็เยอะเพราะมันอาจจะเข้ามาก่อนหลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตามกันมาค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวหลักสูตรเราก็เก่าแก่อยู่นะของจิ๊บนี่นิเทศรุ่นเท่าไหร่นะคะ
1: 23ค่ะ
0: 23นะก็ถือว่าเก่าแก่เนาะเพราะว่านี่ถ
1: ึ
0: งร
1: ุ่
0: น
1: นั้นถึงรุ่นนี้คุณรุ่น60แล้วมั้งคะน่าจะคิดว่า60แล้วนะคะจบ มานานมาก

0: ตุ้มไม่อยากนับตุ้มไม่เข้าใจคือวันนึงวันก่อนที่เราคุยกันเนอะว่าทำงานทำงานแล้วน้องคนนี้อ๋อน้องนี่เทศเหรอรหัสเท่าไหร่อะไรนะแบบว่าเด็กกว่าเรา20ปีอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบโอ้มันเกิดขึ้นแล้ว
1: เออเนอะแต่ว่างานสร้างสรรค์ก็ดีอย่างนะพี่รู้สึกว่างานจิ๊บจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ค่อยต้องเกษียณคือเรามีทางที่จะไปได้อยู่หาทางสร้างสรรค์เนาะมันสร้างสรรค์กันมาตลอดชีวิตการทำงานเงี้ยไหม
0: มันเป็นงานเหนื่อยกายชื่นใจตอนจบ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนจิ๊บทำโฆษณานมเด็กน่ารักน่ารักที่ตัวเล็กๆแต่สั่งงานได้โอ้ยพี่แบบเลือดตากระเด็น
1: โอ้โอ พี่นึกออกแล้วว่างานของจิ๊บคืองานแคสติ้งงานโฆษณาไม่ใช่หนังละครเสมอไปถูกไหมและมันมีทุกแบบถูกไหม
0: โฆษณาเป็น
1: โฆษณาเป็นหลักพี่คือง
0: ี้การแข่งขันสูงมาก
1: แน่นอนแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวขอเล่าในสถานะเป็นลูกค้าแล้วกันนะโฆษณาพี่ชิ้นหนึ่งจะต้องมีเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกนึกออกไหมไอการแคสติ้งของงานอย่างจิ๊บนะก็คือคัดตัวแสดงพ่อแม่และลูกแล้วยังต้องเอามารวมกันให้ดูว่านี่เป็นครอบครัว อย่างที่ต้องการหรือเปล่าคือดูแล้วไม่กระโดดสมัยนี้พี่ว่าเขาไม่ทำคาสครอบครัวแล้วหรือไงไม่รู้หน้าตาพ่อแม่ลูกมักจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันเลยหรือว่าเขาใช้ประเภทแบบดาราและลูกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเปิดว่างไงพี่เราก็จะตะก่อนเราไม่ได้พ่อก็ต้อง
1: พ่อแม่ตีก็ต้องนะคะทางเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยงานไม่ง่ายนะคะ
0: โอ้ยพี่แล้วก็แบบพ่อแม่ลูกที่พี่ว่าเนี่ยฟาสต์ฟู้ดอะค่ะประมาณว่า2เดือนเขามี3ตัวเราต้องมีครอบครัวที่แตกต่าง3ครอบครัวใน2เดือนนี้แล้วก็อ้าวลูกเด็กไปเล่นยี่ห้อโน้นมาแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อไม่ได้ อะ
0: ไรอย่างเงี้ยค่ะเอาคุณพ่อ
1: เราจะโฆษณาแฮมเบอร์เกอร์เอาเพิ่งไปกินฮอทดอกอะไรเงี้ยมัน นะใช่ไหม
0: ไปไก่ทอดมาแล้วตายเลยอย่างเงี้ยคือมันแบบหูเลือดตากระเด็นอะแต่จบแล้วเป็นหนังเราก็อุ้ยแฮปปี้เดินในรถไฟฟ้าชั้นทำอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แต่ว่าโอ้โหตอนทำมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจอ่ะมาพระพรหมเป็นประจำเลยค่ะพี
1: ่จริงเหรอ
0: ขอ
1: อ๋อมีตั้งแต่สายมูนี่มาตั้งแต
0: ่ทำทุกอย่างช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วก็แบบท่านขาหนูขอให้มันจบสักทีจ็อบนี้แบบอยู่กันหนูนานแล้วเลยอ่ะก็ทำสารพัดอะค่ะแล้วก็ทำให้เราต้องขอความช่วยเหลือคนเยอะมากรู้จักใครอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในยุคที่ภาพยนตร์โฆษณามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเป็นยุคที่เราซื้อเวลาโฆษณาทางช่อง3579ต่างๆเป็นนาทีเป็นครึ่งนาทีถูกไหมฉะนั้นภาพยนตร์โฆษณาในช่วงนั้นก็คือให้ความสำคัญมากก็คือว่าต้องสะดุดตาสะดุดหูจำสโลแกนกันได้นั่นเป็นงานคนที่ทำงานโฆษณาในยุคนั้นเนี่ยประมาณว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับคือต้องเป็นงานตลอดเวลา
0: จริงๆจริงๆตอนจิ๊บเนี่ยชื่ออะไรนะฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันแข่งขันแน่นอนตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะพี่แล้วก็จิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บอยู่ในยุคแรกๆที่หนังนมอ่ะแข่งกันเอาเด็กมหัศจรรย์มาเล่นแบบเพื่อนทุกคนเพื่อนที่ทำเสื้อผ้าเดินเซ็นทันแกฉันเจอคนนึงแบบ
1: พี่บอกหาตามอุ้ยแมวมองใช่ไหมคือเราก็เหมือนแมวมอง
0: เด็กเนี่ยโมเดลลิ่งแหล่งใหญ่มันหมดแล้วไอพี่เราเจอทุกคนแล้วอ่ะตอนนี้ก็ต้องไปแบบเซ็นทันห้างหรูลูกคุณหนูเดินอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าอุ้ยค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะหาบุคลิกแบบไหนเราก็ต้องไปตามหาจริงๆก็น่าสนุกเนาะแต่ก็มีก็คงแบบประมาณมีเดดไลน์อยู่เสมอ
0: ใช่มีเดดไลน์แล้วก็แบบว่าความชอบที่มันมีครั้งหนึ่งที่เราหาลูกหน้าตีหน้าไทยไปเต็มเลยแล้วก็เด็กฝรั่งคนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะลูกครึ่งก็ติดลูกครึ่งไปคนหนึ่งลูกค้าก็เอาลูกครึ่งแล้วก็เราฮะลูกครึ่งเรามีแม่ลูกครึ่งมาเผื่อคนเดียวในช้อยลูกเรามีลูกครึ่งเลยช้อยแม่ก็มีลูกครึ่งคู่นั้นก็เลยได้เล่นแล้วก็ปรากฏว่าเขาดีมากเลยเขาดีมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะพี่นั่นเหมือนจุดเริ่มต้นของงานนมที่จิ๊บรู้สึกว่าเอาแล้วเริ่มแข่งขันหาอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าสำคัญนะมันเรื่องของการสร้างแบรนด์ยุคนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีสื่อรอบตัวเหมือนสมัยนี้นะคะการสร้างความรับรู้ของแบรนด์เนี่ยทีวีเนี่ยอันดับหนึ่งเลยวิทยุก็มีนะเอ้ยโฆษณาวิทยุก็ยังนะใช่ไหมม
0: ี
1: ความสำคัญอยู่แต่ทีวีเนี่ยค่ะภาพและเสียงมาพร้อมกันนะจิงกงจิงเกิลอะไรต่างๆเนี่ยนะใช่ไหมยุคนั้นเนี่ยเฟื่องฟูมากเลยอ่ะ

0: ในวันที่ดิจิตอลยังไม่มาขนาดนี้ค่ะใช่แล้วก็ยุคนั้นดารายังไม่ค่อยเล่นเยอะเท่านี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตอนนั้น
1: คือนางแบบนายแบบโฆษณาเขาจะไม่ใช่คนที่ไปเป็นดารามาเล่น
0: ใช่ค่ะตอนท้ายของอาชีพเนี่ยเหมือนง่ายขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าได้คู่แม่ลูกดาราแล้วหาคู่รองมาสบายขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยุคนั้นเฟื่องฟูมากเลยจนพี่เรียนจบไปพี่ยังนึกเลยโอ้ฉันเรียนผิดอีกแล้วคือพี่เวลามาคุยรายการนี้นะไม่ได้บอกจิ๊บแต่พี่คุยกับคณะไหนพี่รู้สึกอยากเรียนคณะนั้นหมดเลยอะ
0: แต่แอคทีฟอะ
1: แต่ว่าถามจะถามจิ๊บว่าที่งานหนักขนาดนี้ตอนเรียนนิเทศเนี่ยเขาเตรียมตัวเรายังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วแหมสารภาพเลยจิ๊บเป็นเด็กหลังห้องพี
1: ่
0: เป็นคนไม่วิชาการเลยแบบห้องหนังสือเอาพอรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความสุขในการทำกิจกรรมคณะคือตอนเชียร์เราก็แข่งกับวิศวะนี่แหละซึ่งแบบ เขาอาจจะไม่สีสันเท่าเราแต่ว่าแบบพลังแบบ
1: กองมีระเบียบสูง
0: เด็กชายเหล่านั้นใช่แล้วมันแบบมาถึงเสียงดังมากเลย ซึ่งเราก็ต้องอาศัยความสู้สร้างเราแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเชียร์ตอนรับน้องอุ๊ยปี3ทำดีมากเลยปี2อะไรอย่างเงี้ยค
1: ือกิจมีเบนช์มาร์
0: คเราก็อยู่สายกิจกรรมอะค่ะพี่แบบอยู่สายกิจกรรมจับจ้านเลยแล้วก็เรียนหนังสือถือว่าคณะเขาเตรียมเพื่อนไว้ให้เราอะเตรียมเพื่อนไว้ให้เราแล้วก็เตรียมอาจารย์ที่เข้าใจความบ้าๆบอๆของเราอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์ยอมถอยรถออกโดยดีจะซ้อมเชียร์แล้วก็ทำไปจะวาร์ปน้องอาจารย์ก็ถอยรถออกจากสนามบาสให้เราวาร์ปน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงว่าเขาเตรียมสิ่งนั้นไว้ให้เราแล้วก็สิ่งที่ได้คือการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะคะไม่ว่าเงื่อนไขมันจะเป็นอะไรงานนี้แบบจุฬาไม่ยอมเราต้องอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยากจัดงานลอยกระทงเราจะจัดฝั่งบ้านนอกของเราจะไม่ไปรวมกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ย
1: สามจังหวัดค่ะฟักนี้นะคะ
0: ฟักสามย่าน
1: ฟักสามย่าน
0: ซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเขาเตรียมเราให้ออกไปโลกภายนอกอะค่ะแล้วก็จับเพื่อนจัดอาจารย์จัดรุ่นพี่ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กลายเป็นสังคมที่อยู่เราจิ๊บรู้สึกส่วนตัวนะคะอยู่แล้วสบายตัวทำอะไรที่นิเทศก็ได้อย่างเงี้ยอยากจะแต่งตัวอะไรไปก็ได้แบบคือมันจะมีคนเข้าใจเราหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นอะไรแทรกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็พร้อมเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพนะแบบนี้เพราะว่าในงานกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเจอถูกไหมแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อการงานของเรา
0: ใช่แล้วเชิญนอกกรอบบ้าบอไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กล่อมเกลาให้เราเป็นคนเข้ากับคนต่างๆได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือเราอาจจะชอบเพื่อนอยู่5คนนี้แต่ว่าไม่ได้แกต้องชอบ500คนนี้มันถึงจะอยู่รอดในสังคมนี้แล้วเราก็พบว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนยากเย็นอะไรเวลาเราไปเจอกับคนอื่นๆเพราะงานเรามันต้องทำกับคนอื่นมันไม่มีงานใดที่ชาวนิเทศอาจจะมีมันก็ต้องมีที่เราจะทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวมันต้องมีพวกอะไม่ว่าจะเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเขาเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้
1: เนาะพี่ว่าอาจจะเวลาพูดถึงงานสร้างสรรค์นะศิลปินเนี่ยก็ทำงานสร้างสรรค์แต่เขามาทำโดยเน้นเหมือนเอาสิ่งดีๆจากตัวเขาเองออกไปถูกไหมคะสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากความคิดความสามารถจินตนาการของเขาเนี่ยออกไปแต่นี่การทำcommunication artของนิเทศหมายถึงว่าเรามีผู้ฟังฉะนั้นสิ่งที่สร้างสรรค์มันต้องมีผู้รับให้ได้ด้วยนะคะไม่มีผู้รับก็ขายงานไม่ออกถูกไหมเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ต้องรู้วิธีที่เข้ากับผู้รับต่างๆหรือถ้าเราอยากได้ผู้รับกลุ่มโน้นขึ้นมาเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่ก็รู้จักคำว่าเดโมกราฟิกเนี่ยตอนที่ปี4พี่แอบไปโรงเรียนวิชานิเทศนี่แหละโอ้วิศวะไม่รู้จักคำนี้เดี๋ยวรู้จักแล้ว
0: หนูจบนิเทศมาแล้วหนูเป็นพวกแบบหลังห้องมากเลยแบบเราจำแต่อะไรนะ SMCR อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อะไรนะ source ใช่ไหมsource message channel แล้วก็ receiverแค่นั้นแหละแล้วก็
1: หากินได้ตลอด
0: ค่ะลุ่มลูบ
1: ที่จริงในยุคนั้นนะคือเนื่องจากจิ๊บนี่เขารหัส30แล้วก็เข้าใจรหัส27เราก็ไม่ไกลกันถือว่าร่วมสมัยพี่ว่าคณะเนี่ยมีความเป็นแบรนด์ของตัวเองเยอะอยู่นะเมื่อกี้ที่เราพูดว่านิเทศก็จะเหมือนกับว่าเรา explore ทดลองอะไรก็ได้แล้วยอมรับแล้วก็มาเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปเจอก็คือความหลากหลายของสังคมใช่ไหมเราต้องไปตอบโจทย์คนอื่นเขาวิศวะจะมีความ

0: เป็นระเบียบสูงไปเชียร์เนี่ยก็จะมีความเป็นระเบียบมากเราซ้อมกันเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็เคป๊อปเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเอียงมุมเท่ากันนะคะตบมือเป็นองศาเท่ากันเออพูดถึงแล้วก็ยังคิดเลยว่าเออนะมันรู้สึกดีนะคือตอนนั้นอาจรู้สึกว่ามันยากก็จริงแต่ว่าเมื่อผ่านมาเรารู้สึกว่าเออมันดีนะมันได้ฝึกเราในแบบนึงมาสำหรับคนเป็นวิศวกรคุณต้องรู้จักว่าอะไรคือแบบแผนก่อนที่จะข้ามแบบแผนเนาะอะไรแบบน
1: ั้นหนูยังจำความแบบอยู่ในยิมเหลืองแล้วเราแบบเต้นสุดแรงต่างคนต่างเต้นตะโกนคอแตกแล้วพอวิศวะขึ้นเพลงช้าๆอะไรขึ้นมาพร้อมกันแล้วแบบเสียงมันดังกระหึ่มไปหมดเลยแล้วแบบโอ้โหเหนื่อยฟรีมากอะไรแบบว่า
0: เขาสอนวิธีเปล่งเสียงด้วยนะจ๊ะเขามีสอนวิธีค่ะมีการออกเสียงใช่ไหมแล้วก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมีเป็นพลังค่ะต้องมี
1: พลังพลัง
0: ใช่แล้วใช่แล้วพูดถึงแล้วเหมือนย้อนไวมากแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้อ่ะเราคุยกันบ่อยๆว่าทำไมถึงยังจะต้องเรียนระดับอุดมศึกษากันอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าต้องเรียนนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากมายกว่าตัววิชาการสิ่งที่เราเรียนรู้ใน4ปีบางทีมันจำรายละเอียดไม่ได้เมื่อกี้หนูจำรหัสได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้มามันเป็นทักษะอื่นๆอีกชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมกันกับสังคมการที่จะมีความเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มีพื้นฐานอะไรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นะคะคือเรียนเรื่องยากๆพี่ก็ผ่านมาแล้วนะพี่ผ่านตั้งแคลคูลัสเนี่ยขึ้นมาน่าจะแคล3หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมความจำก็จำไม่ได้นะแต่เรารู้ว่าเราเรียนอะไรเรื่องยากๆผ่านมาได้แล้วเราจะไปเรียน
1: ไม่ได้ใช้ไหมคะ
0: โอ้ไม่ได้ใช้ค่ะ แต่เราได้ใช้ทักษะในการไปอ่านแล้วก็ไปย่อยเรื่องยาก
1: ๆได้ลองได้ให้สมองได้มีโอกาสทำอะไรยากๆมาแล้วเนาะจิ๊บเรียนวิทย์ค่ะพี่จิ๊บเรียนวิทย์ชีวะเลยค่ะแล้วหูพี่หนูเจอไซน์คอสแทนเจอล็อกเจอแค่ถอดรูทจิ๊บก็แย่แล้วพี่กระจายคือแบบทำไมไม่เรียนศิลป์วะอย่างเงี้ยคือมันแบบแต่ก็พอเรียนวิทย์ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอดแล้วจริงก็เลยไปมาเอ็นศิลป์เอ็นนิเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอันนี้ยากจริงเราเป็นคนอีกแบบนึงเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ใช้แบบหูสมองไปโดนขัดตอน3ปีนั้นเลยตอนม.ปลายอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่พี่ว่ามันไม่สำคัญหรอกนะว่าเราเลือกเรียนวิชาอะไรหรือปริญญาไหนมาเนี่ยความสนใจเราอยู่ที่ไหนก็สามารถดึงเราไปได้เสมอเหมือนอย่างที่พี่ไปเรียนจับต้นไม้มาเนี่ยจริงๆพี่ก็จับต้นไม้มาก่อนนะพี่จับสวนถาดมาอยู่แล้วนะคะชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะใช้เรียนรู้ด้วยตัวเองสมัยนั้นก็ไม่มียูทูบจะให้มาศึกษาที่ซ้ำไปก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จนะไม่ใช่ไม่สวยไม่สำเร็จก็คือมันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะไม่รอดนะคะแต่ก็การเลือกต้นไม้นะมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่พี่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องชอบสิ่งนี้แล้วจะต้องไปเป็นอาชีพนี้ด้วยซ้ำไปแต่มันมาประกอบกับสิ่งที่เราเป็นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ยังพี่แก้วใจอ่ะแอคทีฟมากแล้วพี่ก็แบบทำหลายอย่างแล้วพี่เปิดกว้างที่จะเรียนรู้อะไรอะไรจิ๊บเคยพูดกับแม่ค่ะว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าคนพิเศษคือแบบเอาตัวรอดอะไม่ว่าจะอะไรอะไรพี่ไม่ต้องเอาจริงพี่ไม่ต้องเรียนอุดมศึกษาก็ได้เมื่อกี้เรากลับมาที่ว่าการเรียนอุดมศึกษาได้อะไรใช่ไหมคะคือหนูเชื่อว่าพี่จบม.6ชีวิตพี่ก็จะต้องแบบทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าคนบางคนถ้าแบบไม่ได้พิเศษคืออาจจะใช้คำไม่ถูกว่าพิเศษหรือไม่พิเศษเงี้ยค่ะคือถ้าไม่ได้พิเศษไปเรียนเถอะแบบเรียนอย่างน้อยก็ได้อะไรได้ฝึกฝนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจิ๊บผู้ไม่ได้รักเรียนอย่างเงี้ยก็แบบการที่ได้เข้ามาอยู่ในนิเทศมันโชคดีอ่ะพี่คือแบบเราได้เจอรุ่นพี่ได้ทำงานใหญ่ๆที่คนที่เก่งกว่าเราเขานำพาเราไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ GD หับโฮหินกับ GDH เนี่ยเป็นญาติกันจิ๊บเคยได้ทำหนังไทยได้อยู่ในโปรดักชันหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมันเกินตัวเราไปอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ฉันได้เรียนอ่ะพูดถึงว่าถึงจิ๊บนะเพราะเราหนูไม่ได้แอคทีฟเบอร์พี่เลยแบบว่าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยหนูเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่คิดแอคทีฟคือคิดได้เยอะมากเลยทำนี่อาจจะอีกเรื่องนึงแต่พูดถึงแล้วว่าฮับโฮฮิน GDH นะคะก็ถือว่าเป็นค่ายน้ำดีมากเลยทำอะไรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูง ะคะจะทำอะไรไปเนี่ยนะก็มีความเชื่อมโยงกับสังคมได้มากในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นที่นิยมป๊อปปูล่าอันนี้ก็คือว่าเชื่อมโยงด้วยตรงๆอ่ะนะแต่พี่เชื่อว่าก็ได้สร้างต้นแบบอย่างเช่นการแสดงที่เป็นธรรมชาติเนื้อเรื่องนะยิ่งกว่านักแสดงนะนางแสดงโอเคเรารู้จักไม่รู้กี่คนแล้วนะที่เกิดมาจากค่ายนี้แต่ว่าพี่คิดว่าการเล่าเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากมีวิธีการเล่าเรื่องมีวิธีการที่จะนำเสนอความคิดใช่ไหมคะมุมเขาอาจจะไม่ได้หลายมุมมากในหนังเรื่องนึงอ่ะมีเรื่องไหนที่ทิพย์รู้สึกแบบประทับใจเป็นพิเศษบ้างเอาหนังที่คนมักจะรู้จักกันเนี่ย
1: ต้องเป็นเรื่องที่จิ๊บทำ
0: แน่นอน
1: จิ๊บได้ทำแคสติ้งมหาลัยเหมืองแร่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เรื่องนั้นน่ะใช้เวลานานมากคือพี่จิรัก็เขียนบทนานมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างตัวจิ๊บเองเนี่ยกว่าจะอ่านหนังสือคุณอาจินไปถึงบท 2-3 คือตัวแรกมันภาษาคือเขารุ่นพ่อเราเนาะมันต่างกันมากเงี้ยกว่าจะอ่านลื่นพออ่านลื่นแล้วคือวางไม่ได้อย่างเงี้ยพอเงยขึ้นมาอ๋อกลับสู่โลกความจริงเนาะแล้วก็คือพอเราอินแล้วแล้วพี่จิรัก็ใช้เวลาเขียนบทนานมากเขาก็ทำจริงจังถอยหน้าถอยหลังอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทำแคสหาคนใต้จริงๆไม่เอาแบบมาทำเป็นพูดทองแดงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใต้ก็ต้องไปปักใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีมากที่เรือขุดที่เขาทำเรือแรกอ่ะมันพังทำให้ยังเปิดกล้องไม่ได้จิ๊บก็เลยมีเวลาหาเพิ่
0: ม
1: คือทำแคสติ้งมหาลัยเมืองแร่5เดือนค่ะพี่จะครึ่งปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องลงพื้นที่ด้วย
1: ก็ได้เดินทางได้ไปหลายจังหวัดมากแบบติดต่อชาวบ้านคุยกับอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่ใช่หนังที่ได้เงินมากแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจเราตลอดอย่างเงี้ยเปิด Netflix ดูก็ยังแบบเฮ้ยแบบภูมิใจมากๆนะคะ
0: อันนี้ก็อีกก้าวหนึ่งนะของหับใช่ไหมคะที่เราได้เรียกว่ามีโอกาสเผยแพร่ผลงานของเราทาง Netflix ซึ่งมันก็ไปได้ทั่วโลกนะคะมีซับไตเติลพร้อมสามารถจะไปได้ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ Netflix เนี่ยมันไปได้เยอะจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็นงานจะมาที่ออกมาทางเป็นซีรีส์ก็มีนะเป็นหนังก็มีอะไรเงี้ยนะคะแนะนำเลยใครไม่เคยไปดูนะคะอย่าไปดูแค่ว่ามันดาราฮิตดาราดังหรือว่าเพลงประกอบเขาก็มักจะเพราะนะแต่พี่คิดว่าสิ่งที่เขามักจะฝากไว้นะคะแง่คิดเขาไม่ได้ซับซ้อนมากส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะซิมเปิลด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนการนำเสนอเนี่ยมันได้ระดับอินเตอร์นี่นะก็ภูมิใจเนาะ
1: ความลับเบื้องหลังก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือทำงานหนักค่ะคือแต่กว่าบทหนังจะออกมาแต่ละบทเนี่ยมันถึงกับหลักปีก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กระจายคืออาจารย์สุรศรีพาธรรมเนี่ยเคยพูดว่าบทดีเนี่ยเป็นได้สองอย่างคือหนังดีกับหนังไม่ดีแต่บทไม่ดีไม่มีทางเป็นหนังดีได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเริ่มที่นี่ก่อนนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือเขาทุ่มเทมากทุกชั้นทุกแผนกทุ่มเทมากน้องไก่สงครามสงด่วนที่เพิ่งทำโอ้โหมันแบบมหัศจรรย์มากน้องเขาก็ทุ่มเทใช้เวลามากมายนะคะที่มันถึงออกมาได้นะคะ
0: คือการเขียนบทมันต่างจากการเขียนหนังสือนิดนึงนะหรือเยอะจะว่าเยอะก็ได้นะเพราะว่าการเขียนบทเนี่ยมันทำให้ติดตามเรื่องคือเป็นการเล่าเรื่องให้มันมีประสิทธิภาพให้มันเกิดอารมณ์คล้อยตามให้มันเกิดความเข้าใจหรือความงงก็ได้บางทีเขาเขียนบทให้เพื่อให้เรางงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือให้คำหรือให้อะไรต่างๆบทเนี้ยนะถ้าผูกได้ดีเนี่ยมันจะทำให้หนังเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะคะแล้วจดจำกันได้นะเพราะเราจดจำเรื่องราวเนอะเราไม่ได้จดจำมุกตลกอะไรเงี้ยนี่ใช่ไหมคะดังนั้นการเขียนบทนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะบทดีนำแล้วก็โปรดักชันต้องถึงด้วยค่ะมันถึงจะออกมาเป็นหนังที่ดีเลยนะคะคือแบบว่าทำไมเขาถึงสำเร็จก็คือเขาคิดเยอะเขาทำงานหนักอันนี้มั่นใจเลยจากคนข้างบ้านที่มองเห็น GDH ทำงานนะคะ
0: เราก็โกอินเตอร์กันมากแล้วนะคะจะว่าไปพี่ก็เพิ่งดูสาธุนะคะ1-2รวดเดียวโอ้โหพี่ว่าเขาวิธีไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยจะว่าซับซ้อนมันก็ไม่ถึงกับซับซ้อนนะแต่ก็เห็นวิธีการเล่าเรื่องที่เขามีความแปลกใหม่นะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์วิธีการเล่าเรื่องมันก็จะไม่เหมือนหนังเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกมากน่าดูน่าไปสังเกตไอ้เรื่องของการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่ว่าค่ายนี้เขาทำได้ดีค่ะเนาะ
1: ขอเอี่ยวนิดนึงค่ะสาธุได้ไปช่วยเขาทำแคสติ้งค่ะภาคหนึ่ง
0: อันละค่ะ
1: สาธุแล้วก็อันนี้ก็ความอเมซิ่ง
0: ใครคะพี่ปั๊บคะเนี่ย
1: จิ๊บ
0: จริง
1: เสียงดังเลยเสียงดังเลย
0: น้องจ๋า
1: คือใช่ก็เลยถามพุ่มกับว่าเอาไหมพี่ปั๊บเอ้ยเอาดิพี่เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาพูดที่หลังว่าแบบอยากได้อยู่แล้วแต่แบบไม่คิดกล้าว่าจะเขาจะมาไม่มาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่ปั๊บโปเตโต้นะคะเกินคาดมากนะคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นแต่พี่ร้องเพลงนะคะแล้วก็เวลาคุยไม่ได้คุยเยอะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอมาเล่นละครเนาะอันนี้เป็นละครนะต้องเรียกละครไหมเพราะมันเป็นซีร
1: ีส์ละครซีรีส์
0: เล่นซ
1: ี
0: ร
1: ี
0: ส
1: ์
0: นะคะคือเฮ้ยชอบมากพี่เห็นแวบแรกพี่ว่าเฮ้ยทำไมเหมือนพี่ปั๊บว่ะนะ
1: ยอมโกนผมให้เลย
0: ค่ะแล้วเราก็เนื่องจากก็อาวุโสขึ้นนิดนึงเนาะจากสมัยที่เราดูเราก็ไปดูใช่พี่ปั๊บจริงๆด้วยเฮ้ยพี่ปั๊บเล่นดีมากเลยแล้วก็จิ๊บนี่เองตายแล้วขอแสดงความยินดีด้วยมีคนชมเยอะมากเลยด้วยพี่พอไปดูว่าเป็นพี่ปั๊บแล้วก็เลยคนพบว่าซีรีส์นี้นะคะสาธุ12เนี่ยนักแสดงสมทบนักแสดงรับเชิญต่างๆเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยค่ะว่าเป็นที่ประทับใจผู้ชมมากแม้ว่าโผล่มาผ่านมาแวบๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่ดีใจมากดีใจมากคือแบบคือแล้วก็คุยเขาคุยไปคือพุ่มกับเขาก็อธิบายเก่งแหละว่าจนเราแบบว่าหรือว่าคือพี่ปั๊บว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเรามีภาพอันนี้เราไม่เคยถามเลยนะว่าการเลือกเทคนิคเนี่ยนะคะเรามีคนแล้วมาเลือกบทหรือมีบทแล้วไปหาคน
1: มีสองอย่างเนาะบางทีอาจจะมีคนแล้วก็มาเลือกบทให้เหมาะกับน้องคนนี้ที่แบบน่าจะปั้นแต่ว่าที่จิ๊บเคยทำมาทั้งหมดไม่ได้ทำแบบนั้นก็คือต้องอ่านบทให้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าใจเลยอะไม่เข้าใจก็ต้องถามแล้วก็ถ้าเราอ่านบทแล้วหรือฟังบรีฟโฆษณาก็ตามอะค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าใจเหมือนผู้กำกับนั่นคือหายนะคือมันจะไปผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มองกันคนละทาง
1: ใช่นอกจากว่าทางที่เราเข้าใจมันดันว้าวซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยน้อยมากแต่ว่าต้องให้เข้าใจเดียวกับผู้กำกับอะค่ะแล้วก็ไปตามหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมหาลัยเมืองแร่เงี้ยคืออ่านหนังสือคุณอาจินจนแบบอินจนรักพังงาโดยที่ไม่เคยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคือสิ่งที่เลือกตัวแสดงคือเราต้องเลือกให้คนรักทันทีเราต้องรักก่อนเงี้ยค่ะก็คืออย่างเงี้ยคือเราก็จะเข้าใจเพราะเราไอ้ในไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ตัวน้อยเอ๊ะชื่ออะไรอ่ะที่สนเล่นนะคะไอ้ไข่เนาะ
0: ไข่
1: คือแบบว่าใช่ไหมใช่เนาะคือแบบเราลักอ่านแล้วลักมากเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เราไม่รักเนี่ยมาแคสก็ไปก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอสนซึ่งแบบว่าอุ้ยแบบเลิฟเวอร์บอลมากๆอย่างเงี้ย
0: คือมันต้องมีที่เขาเรียกว่า believable ถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: นะเป็นวิศวกรไปอยู่ต่างจังหวัดมันควรจะมีบุคลิกประมาณไหนเช่นถ้าเกิดเขามีอารมณ์ตกตะลึงสมมุติมันจะตะลึงประมาณไหนนะคะเด็กต่างจังหวัดตะลึงกับเด็กกรุงเทพแต่จะตะลึงต่างกันอะไรเงี้ยนะฉะนั้นมันก็ต้องมีไหมมีให้ทดสอบบทแอคติ้งต้อง
1: เอามาแคส
0: ใช่ไหม
1: ต้องเอามาแคสแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นอะไรปัญหาก็คือเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็พี่จิระยังแซวบอกการแคสติ้งของจิ๊บเนี่ยเขาหามาคนแล้วให้เอาไปเรียนแอคติ้งเนาะคือแบบว่าคือมันแบบเอาพี่จอนแล้วกันค่ะพี่จอนที่เป็นแบบหัวหน้าคนงานที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งกับใต้อย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วใจจะไปหาที่ไหนคนแบบนี้อ่ะแล้วก็แบบว่าคือไปภาคใต้ก็ไม่เจอลูกครึ่งเลยอ่ะก็ไปจตุจักรเจอพี่จอนแล้วโอ้ยคือหน้าเขาก็ชัดเลยว่าใต้กับฝรั่งอยู่ในหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งจริงแล้วเขาเป็นไปทางพรตะเมื่อเขาเรียกแกเป็นปาทานมั้งแกเป็นแขกปาทานหรือไงแกก็จะเป็นเพราะฉะนั้นแกไม่ได้แหลงใต้แบบสุดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็ดันขายเกงยีนอยู่จตุจักรอ่ะอินเนอร์ข้างหลังมันใช่เลยอ่ะมันเขาก็นายหัวคนหนึ่งเงี้ยแล้วก็พี่จอนไม่เคยแสดงอะไรเลยอะค่ะพี่เข้าใจก็เอามานี้ค่ะครูแอลครูอะไรทุกคนโดนแบบเจอกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนอย่างที่เห็นเลยอะค่ะหรือนายฝรั่งอย่างเงี้ยใครมันจะคือฝรั่งคนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ถามไปแบบ ามพี่ที่หับพี่ที่หับมีแฟนแฟนพี่ที่หับมีคนรู้จักอันนี้ก็โอ้โหมากไกลมาก
0: เชื่อมโยงกันไป
1: ค่ะค่ะแล้วดันฟลุกมากนายฝรั่งที่ได้มาในเมืองแร
0: ่
1: หน้าเหมือนนายฝรั่งจริงๆมากเลยอะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ฟลุกแบบสุดๆไปเลยค่ะพี่จิระเห็นรูปแล้วตกใจเลยทำไมเหมือนกันได้ขนาดนี้อันนี้
0: แต
1: ่
0: อันนี้ทักษะของทิปในการทำงานนี้ก็คือหนึ่งเลยต้องเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจจินตนาการต้องมีถูกไหม
1: ใช่
0: คือต้องมีภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าในบทนี้เนี่ยควรจะต้องหล่อล่ำมันต้องไม่ใช่สูงโปร่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือภาพมันต้องออกมาแล้วเราก็คอนเฟิร์มกันเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันกับผู้กำกับหรือผู้จัดใช่ไหมคะว่าเราต้องการให้มันออกมาเป็นยังไงหรือลูกค้านะคะงานโฆษณาต่าง
1: ๆทั้งภาพทั้งอารมณ์ข้างในเลยค่ะเหมือนที่แบบว่าค่ะ
0: งั้นเราก็ต้องอ่านเก่งไหมต้องอ่านเยอะไหม
1: ซึ่งเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะเด็กหลังห้องอย่างที่บอก
0: แต่ต้องอ่าน
1: แต่พอบทแบบนี้พี่มันอ่านได้คือแบบว่าบทหนังสือเหมืองแร่นี่คืออ่านแล้วแบบอ้าวจบแล้วเงี้ยมันสนุกมากแล้วพี่จิราเขียนบทด้วยลายมือนะคะกินนี่อนาล็อกสุดๆเลยนะเขียนบทด้วยลายมือแกไม่พิมพ์แล้วมันแบบอ่านแล้วมีความสุขไปอีกแบบที่ยังเก็บไว้เลยต้นฉบับที่เขาให้ค่ะเป็นลายมือแกซีล็อกมาปึก
0: เ
1: ลยเ
0: น
1: ี่ย
0: เขียนหนังรางวัลนะ
1: เขียนด้วยลายมือแล้วก็สาธุอะค่ะสาธุจิ๊บกับคุณแจ็คพุ่มกับนี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อดีตอะไรกันมาก่อนเลยนะแล้วเขาก็เอาบทมาให้คือความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีการเชียร์ส่วนตัวไม่มีจริงพี่อ่านบทนะพี่เข้าใจแล้วพอเงยขึ้นมานี่ก็เป็นอีกครั้งที่แบบว่าอ๋อนี่คือโลกความเป็นจริงคือแบบหายดิ่งลงไปเลยเขียนบทสุดยอดมากเนี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็เนื่องจากมีภาคสอง
1: จุฬานะอมรพร
0: อ๋อเหรอเนื่องจากมีภาค2ก็เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าภาคแรกมานั้นเรียกว่าเหมือนแค่เลยนะยังไม่อิ่มถูกไหมมาได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นภาคที่2มาก็อ่ะค่ะเหมือนจำเป็นจะต้องดูพี่ก็เลยรอดูรู้ไหมรอให้พอรู้ว่าจะมี2พี่ก็รวดเดียว1 2ไม่งั้นมันกลัวจะแบบไม่ตอนน
1: ี้อ๋อ1พี่ไม่ได้ดูพี่ดู1 2เหรอคะ
0: พี่ดู1 2ค่ะ
1: โอ้แล้วพี่ทนกระแสคนรอบตัวพูดถึงได้ไง
0: อุ้ยแล้วไม่อยากบอกเลยว่าเราก็น้องเจมส์เนี่ยนะพี่ก็เห็นมาตั้งแต่น้องเจมส์เด็กกว่านี้เยอะเอางี้ดีกว่านะเออนะคะก็แสดงดีมากนะคะชื่นชมอันนี้เราเกินไกลเราอวยหนังมากเลยนะแต่ว่า
1: จริงๆว่าเราย้ายค่ายมาเป็นดูเรื่องหนังแล้วมันอิน
0: แต่นั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งก็จะเห็นอะว่าไงกว่าเราจะมาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันปูพื้นเรามานะคะการเรียนส่วนหนึ่งประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะผู้ร่วมงานแล้วก็โอกาสอ่ะที่สำคัญคือว่ามันต้องมีโอกาสให้เข้ามาตรงนี้ด้วยสำหรับเทปแล้วช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยจุดเปลี่ยนหรือว่ามันมีอิมแพคกับเรามากในชีวิตการงาน
1: จริงๆการงานนี่เหมือนนั่งรถไฟเหาะไปเรื่อยๆเลยนะคะ
0: ดีจัง
1: ขึ้นเบาลงหนักอุ้ยทำหนังเด็กหรืออะไรเงี้ยก็กลับไปก็รถไฟเหาะแล้วก็พอถึงวันหนึ่งผสมกับร่างกายอะค่ะพี่เข้าใจมันเหนื่อยมากสำหรับจิ๊บนะคือไม่ได้เป็นคนออกกำลังเป็นคนไม่ดูแลตัวเองจริงๆแล้วถ้าเราตื่นมาวิ่งซะบ้างมันอาจจะดูดอยู่ได้นานกว่านี้อะค่ะคือแบบออกกองแล้วแบบขอ2วันวันที่3ไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นแบบมันหมดแรงก็เลยเลิกแล้วก็ผสมกับโควิดแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่หวือหวาแล้วพอก็คือแบบเหมือนเราก็แลนดิ้งนะรถไฟจอดเนาะแล้วก็ไปอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเสียพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็พอมีปักกิ่งดีเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยก็โดนกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราไม่ได้ให้พวงหลีดใครแต่มันก็เป็นเพนที่เรารู้สึกเออดีไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ยังสนใจต่อไปคือเรื่องแยกขยะค่ะพี่กระจายชอบมากเลยอ่ะคือเป็นแบบว่าการแยกขยะแล้วก็เดี๋ยวนี้ในปาร์ตี้มันจะมีแบบคนที่มาเก็บขยะแล้วแยกอ่ะโอ้โหหนูชอบมากไม่ว่าจะปาร์ตี้หรืออีเวนต์เงี้ยอันนี้เสร็จอาหารนี่นะคะซ่อมหลอดกล่องโอ้ยสิ่งนี้ดีเหลือเกิน
0: ดีแล้วมีทั้งบนบกคือถนนหนทางและริมทะเลเก็บขยะทะเลนี่ก็เป็นแอคทิวิตี้ดีนะ
1: ไม่เคยไปเลยแต่ว่ามันดีมาก
0: นี่พูดถึงแล้วก่อนที่จะไปเรื่องของขยะปักกิ่งดีมีอีกธุรกิจหนึ่งด้วยนี่ใช่ไหมคะเรื่องของเช่าจัดต้นไม้นะอีเวนต์ฮะมาแล้วก็สำนักงานร้านค้าอันนี้ เล่าหน่อย
1: ก็คือเนื่องจากเรามีต้นไม้แล้วเราก็มีคนแต่งต้นไม้ได้แล้วเราก็หน้าหีบหน้าเมนเราก็แต่งมาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นออฟฟิศหรือว่างานเปิดตัวสินค้างานอีเวนต์เราก็ทำได
0: ้
1: คือมันก็เริ่มจากทั้งลูกค้าถามนะคะทำให้เราแบบเกิดเป็นแขนงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าที่เขาให้เราเอาต้นไม้ตกแต่งออฟฟิศถึงวันแล้วก็ไปเปลี่ยนต้นนี้ออกดอก
0: แล้ว
1: ใหม่ใช่เอาไป

0: ปลี่ยนอ๋อนี่เบื่อไม่ตอนนี้มันมีต้นไม้ฉันไม่ค่าเอานี่มาอยู่ตรงนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เช่าต้นไม้ตกแต่งออฟฟิศแล้วก็งานอีเวนต์บางทีแบบงานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ย
1: บูธแต่งบูธแต่งบูธ
0: ใช่มีต้นไม้เป็นผนังอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ปูพื้นเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยทำได้เลยหรือแบบงานวันเกิดอะไรได้หมดเลยค่ะให้เช่าต้นไม้ค่ะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าคุณต้องการต้นไม้ขนาดนั้นแต่ไม่มีเนาะไม่ต้องซื้อเช่าเรา
1: ไม่ต้องขนคือขนของแต่งบูธก็เยอะแล้วเอาสินค้าเข้าบูธเนี่ยนะคะแต่ว่าจะต้องให้มีแขวนต้นไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องหิ้วเองนะคะ
0: ใช่ตั้งตรงนั้นตรงนี้
1: เรามาตั้งเรามาจัดให้รดน้ำเก็บเกิบอะไรอย่างเงี้ย
0: ถึงวันมาเก็บท่านเดินกลับไปได้เลยเลยค่ะแล้วก็มีนอกจากเนี้ยพอเราก็อยากมีโปรดักที่มันหลากหลายอะค่ะที่ปักกิ่งดีมีแบบไปเคยใช้เสือ PDM ยังใช้อยู่เสือ PDM ซึ่งมันเป็นแบบเป็นยอดของดีไซน์สวยงามความคงทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าคือเขาก็จะอยู่นานแล้วก็ใช้ PDM เป็นแทนกระสอบก็คือครอบกระถางเอากระถางใส่ลงไปใน PDM แล้วก็มีทั้งเสือจริงๆเสือที่ชาวบ้านสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกระจูดแล้วก็เสือสวยๆเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะเป็นภาชนะของต้นไม้แล้วก็ได้ไปเพิ่งเมื่อต้นปีมั้งคะไปดีลกับสถาปัตย์จุฬา ID ให้น้องๆเนี่ยออกแบบว่าคุณจะออกแบบภาชนะอะไรกับปักกิ่งดีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีมีทั้งพวงหรีดมีกระเช้าอะไรที่น้องๆเขาทำค่ะและคนที่ชนะน่ารักมากเลยพี่กระจายก็เป็นแบบว่าเป็นกระถางแล้วก็มีรูน้อยๆกระถางก็จะมีรูปสัตว์เนาะแล้วก็แบบเราก็ปลูกต้นไม้ไปไอ้รูน้อยๆอ่ะเก็บของน้องหมาน้องแมวที่กลับดาวไปแล้วเงี้ยค่ะเป็นขนเป็นอะไรเงี้ยนั่นแล้วก็แบบต้นนี้ก็เป็นน้องนั้นเลยเงี้ย
1: ก็ไอเดียก็สร้างสรรค์ดีเนาะ
0: กิ๊กน่ารักค่ะแล้วก็ตามสถานศึกษาก็ดีเพราะว่าน้องๆเขามีอะไรใหม่ๆที่เราไม่มีเงี้ยค่ะเด็ก
1: ๆชอบเนาะไอเดียแล้วก็ความคิดก็คือว่าเราเป็นมิตรกับธรรมชาติหน้าบัดนี้และในเบื้องหน้านะคะนี่คือสิ่งสำคัญคือคิดแล้วมันอย่างนี้มันน่าสนับสนุนอ่ะพี่ยังเชียร์อยู่นี่ว่าพี่จะขอไปกลับไปจัดต้นไม้ใหม่แล้วนะเพราะว่าเป็นอะไรที่จะบอกว่าแค่ตอบโจทย์อนาคตไม่ใช่ละตอบโจทย์ตอนเราไปจัดนี่แหละเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราทำนี่น่ะนะมันเป็นมิตรกับตัวเองนะคะมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรารู้ว่านี่คือ product ที่ไม่ผิดที่พี่ไปของานทำอะไรเงี้ยนะ
0: พี่มือเย็นมือเบาใช่ไหมคะทำได้ดีใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องไปถาม
0: ตอนที่แบบว่าพอเวลาจิ๊บไปช่วยเขาพี่ไปจัดก้อนหินเลยว่า
1: จัดได้อยู่แต่จัดได้อยู่ชอบพี่ว่ามันพี่เป็นคนวาดอะไรไม่ได้แต่ว่าการจัดต้นไม้ให้มันมี texture มีสีสันมีอะไรผสมก็เหมือนการวาดรูปของพี่เหมือนกันนะคะ
0: พี่หนุ่มอะค่ะที่เขาจับต้นไม้อยู่เขาเป็น prop master ของหับโฮฮินบางกอกมาก่อนเนี่ยพี่เขาก็จัดเซตโฆษณาที่เราเห็นมาเป็นเยอะมาก
1: พี่หนุ่มนี่แหละเป็นคนสอน
0: เอาต้นนั้นมาใกล้ต้นนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็เยินร้องเพลงทำของแกไปอะก็เนาะเป็นรางวัล
1: ดีนะคะเราก็มาถึงจุดนี้แล้วถือว่าเราทำงานลุยมาเต็มที่นะคะเหนื่อยหนักแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าเราเจออะไรที่เราสามารถทำได้พร้อมกับดูแลพ่อแม่เนาะแล้วเรามีอะไรที่ยังอยากทำอีกไหมอะ
0: ขยะค่ะ
1: ขยะเนี่ยนะอันเล่าต่อหน่อยซิว่าไอเดียคืออะไรคะ
0: อยากทำมากเลยอะวันคือจริงๆแล้วขยะคือที่ออฟฟิศอะค่ะเขามีงานทำบุญนะเชิญมิดมาเต็มเลยมีคนเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยได้แยกขยะค่ะพี่มีตัวจิบเองอะฮะเศษอาหารใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยที่เล่าเมื่อกี้ค่ะทำแล้วก็แบบอันนี้ล้างแกว่งๆนะแล้วก็กระดาษนี่ไป N15 พลาสติกนี่ส่งไปรีไซเคิลแล้วก็เศษอาหารเอาไปเลี้ยงหมูแล้วก็พี่มันรู้สึกดีมากเลยหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีอะคือจิบไม่ได้แอคทีฟมากที่อยากจะทำอะไรแต่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์แบบเบาๆเชิงสโลว์ไลฟ์ของเราที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีคนบอกว่าพี่รู้ไหมว่ามีคนเขารับจ้างเก็บขยะตามอีเวนต์เขาคิดตังค์แพงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นธุรกิจได้ก็ดีมีคนทำนะคะมีคนทำอย่างงานคืนสู่เย้านิเทศจุฬามีงานวิ่งของจิ๊บเห็นที่โรงเรียนเตรียมมี
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบแต่ว่าทุกวันนี้หรืองาน sustainability อะไรเงี้ยที่ตามเมืองทองเนี่ยมีคนแต่ว่าคนไทยอ่ะมันยังต้องแบบว่าไหนทิ้งไหนน้องอะไรเงี้ยคือมันเรายังไม่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งเนี้ยจิ๊บสนใจมากเลยทั้งที่แบบว่าเป็นธุรกิจและแบบทำยัง

0: ไงหนอให้คนไทย
1: ให้
0: ท
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: ง
1: าม
0: แบ
1: ร
0: บ
1: ู
0: น
1: ้
0: ี้ได้เป็นธรรมชาติเลยที่แบบจะไม่ทิ้งอย่างนี้กระดาษทิชชู่ใช้แล้ว
1: อ
0: ล
1: ๋
0: ง
1: อ
0: ตรงไหนหนูไม้จิ้มฟันไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
1: คือมั
0: ม
1: น
0: ัน
1: เป็
0: จ
1: น
0: ะด
1: โจ
0: ี
1: ทย์
0: มาก
1: เป็นโจทย์ที่ยังเขาเรียกว่าแครกกันไม่ได้ใช่ไหมค
0: ใช
1: ะ
0: ่ใช่แล้ว
1: ว่า
0: ก็รู้สึกว่า
1: ทำยังไงให้การรีไซเคิลการแยกขยะการคัดแยกการจัดการบริหารจัดการขยะนั้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติ

0: ถังปุ๋ยอะค่ะพี่รู้จักไหมคะมันเป็นถังดินเผาเนาะเราใส่อาหารลงไปแล้วเราก็ใส่เศษปุ๋ยสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะตอนจบสักเดือนกว่าๆมันจะลงมาเป็นผุยผงซึ่งก็ไปใส่ต้นไม้ถามว่าต้นไม้ดีขึ้นไหมจิ๊บก็ไม่ทันสังเกตแต่ที่แน่ๆขยะที่เราถือไปทิ้งอะมันน้อยมากแล้วเราก็แบบว่าเราก็แยกขยะเราแยกไม้ลูกชิ้นมาก่อนเราแยกไม้จิ้มฟันเราแยกจริงๆทิชชู่ไอ้ถังเนี้ยรับได้
1: รั
0: แต
1: บ
0: ่
1: ไ
0: ว
1: ด
0: ่า
1: ้
0: โหเห็นชัดเลยว่า
1: ค่ะ
0: ทิชชู่เนี่ย1 เดือนผ่านไปหมูไก่อะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะมีทิชชู่กับ
1: แล
0: ก
1: ้
0: ร
1: ว
0: ะด
1: ไ
0: ู
1: ม่
0: ก
1: เหม
0: ที
1: ็
0: ่
1: น
0: ยัง
1: น
0: อย
1: ะ
0: ู่
1: คะ
0: ชัดเจน
1: อ่
0: ไ
1: า
0: ม่เหม็น
1: หมักป
0: ไ
1: ุ
0: ม
1: ๋
0: ่
1: ย
0: เห
1: ท
0: ม
1: ี่
0: ็
1: บ
0: น
1: ้านนี่ไม่เหม็นนะคะเพราะว่ามันจะ
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ตัวเราจะเพิ่มการใส่ถ้าไม่ใช่ปุ๋ยหมักก็จะเป็นจุลินทรีย์
0: ค
1: พวก
0: ่ะ
1: นี้เพราะว่าที่บ้านพี่ก็มี
0: อ่าพี่ก็ทำใช่ไหม
1: ทำ
0: แล
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะทำแล้
0: พ
1: ว
0: อเชื้อมันหมดน่ะหนูเราก็
1: ใ
0: เ
1: ช
0: อาหั
1: ่
0: วตัวมันใส่ลงไปใหม่
1: ค่ะ
0: นี่หูมัน
1: ฟ
0: หนู
1: ิน
0: ชอบม
1: ฟ
0: า
1: ิ
0: ก
1: น
0: ฟินใช่ม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ฟินมากแล้วก็แบบว่า
1: แค
0: ว
1: ่
0: า
1: อย่างใส่
0: แบบ
1: เปลือกแตงโมนะคะ
0: ได
1: เปล
0: ้
1: ือกส้มพวกนี้มันจะช้ามัน
0: กล
1: จ
0: ม
1: ะ
0: ก่อนค่ะออ ู
1: ๋
0: ้
1: อ
0: มีค
1: ห
0: ว
1: ั
0: า
1: ่
0: ม
1: น
0: สุข
1: ก
0: ใน
1: ่อ
0: ก
1: น
0: า
1: อ๋
0: ร
1: อย่อยก
0: หม
1: ่อนเออ
0: หั่น
1: พ
0: เ
1: ี
0: ล
1: ่
0: ็ก
1: ไม่ได้หั่นเล็ก
0: แตงโมส้มโอเลยหั่นหมดเลยค่ะแต่ทุเรียนหนูแพ้นะหนูไม่ไหว ยอมทิ้งแต่ว่าจ
1: แล้
0: ริ
1: ว
0: งๆ
1: แ
0: แ
1: ล
0: ล
1: ้
0: ้
1: วว
0: ถ้าขยันพอ
1: ใช้แล้วใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าพี่ก็ทําอยู่นะแต่เราก็อาจจะแบบมันไม่ได้เยอะมากแล้วบางอย่างเราไม่กล้าอะเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเปลือกแตงโมพี่ก็อาจจะแยกออกไปแต่ว่าอย่างน้อยนะเมื่อได้ final product ออกมาเนี่ยแล้วเราเอาไปใส่ต้นไม้เรารู้สึกดีเออ
0: ดีมากตอนเดินไปทิ้งขยะถุงเล็กๆอ่ะดีมากแบบมันแบบเป็นรางวัลรายวันเลยค่ะพี่แบบว่าโอ้ยมันดีมากเราทิ้งแค่นี้ทิ้งที่มันแบบเหลือขอจริงๆแบบไม่ไหวแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะมันแบบ
1: โอเคเชียร์เชียร์เช
0: ค
1: ีย
0: ่
1: ระ ์โปรเจ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ์นี้นะคะถ้าทำได้มันก็เหมือนกับเวลาเราพูดถึงต่างประเทศทำไมเขาถึงทำกันได้มาเป็นเวลายาวนานพี่เริ่มงานแรกของพี่ที่การบินไทยแล้วพี่ก็ไปอยู่แบบเทรนนิ่งที่ตอนนั้นไปโคเปนเฮเกนแล้วเขาไม่แจกถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปวันแรกเราต้องหอบขวดนมอะไรต่างๆเพราะเขาไม่แจกถุงพลาสติกเอ๊ะทำไมเขา
0: ต
1: ท
0: ั้งแต่
1: ำได
0: ส
1: ้
0: มัยกันนู้นเอ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: มัยกันนู้นทำไมไปถึงญี่ปุ่นไปอยู่พักหนึ่งอ่ะเวลาวันจันทร์จะต้องเป็นอะไรนะวันจันทร์อังคารพุธหันเนี่ยค่ะเขาจะทิ้งขยะขวดแก้ววันจันทร์พลาสติกวันอังคารอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้ละแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีการเก็บแยกขยะแล้วสิ่งที่จะแยกแล้วเนี่ยก็ไปเก็บเป็นวันๆทุกคนก็ทำเป็นนิสัยไปแล้วทำไมเขาทำได้เอออัน
0: ใน ช
1: ี้ก็
0: ่
1: ประมาณยี่ส
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: บ
0: ่
1: สามสิบปีเหมือนกันนะค
0: เน
1: ะ
0: อะ
1: เอออ
0: ่ะเราก็ยังไม่
1: เนา
0: ส
1: ะ
0: ายสำหรับชาว
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ทย
1: อเชียร์เชียร์เชียร์นะคะ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: สักวัน
0: ค่
1: หน
0: ะ
1: ึ่งอุ้ยเป็นเด็กนิเทศนี่มันก็ต้องหนีนะเขาเราต้องคิดตอบโจทย์แก้ปัญหาใช้ความสร้างสรรค์ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วต้องการโจทย์ของกิฟนี่ชัดมากคือต้องการสื่อไปถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่คิดเองและฉันทำอยู่ที่บ้านของฉันแต่ว่าคิดยังไงให้สังคมเขารับไอเดียนี้ไปใช้กันได้สอดคล้องกันไปทั้งหมดก็จะยิ่งดีโอเคโอ้ยชอบมากเลยนี่ดีใจมากเลยนะคะเพราะได้มาคุยกับจิ๊บเนี่ยนะอยาก
0: ห
1: ค
0: น
1: ุ
0: ู
1: ยด้
0: ข
1: วย
0: อบ
1: ม
0: พ
1: า
0: ระ
1: น
0: คุ
1: า
0: ณ
1: น
0: ค
1: แ
0: ่
1: ละ ้วนะคะก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของปักกิ่งดีนะพวงหรีดของขวัญการจัดต้นไม้ที่ใช้ได้ reuse recycle นะคะและก็การที่จะจัดการกับขยะคัดแยกทำให้มันเป็นนิสัยที่ดีของสังคมไทยเนาะมีอะไรฝากไว้ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: ทางนี้แล้วก็ก็สนใจขยะที่จะทำให้โลกอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้นานๆคือทุกคนต้องทำแบบเราปล่อยเฉยไม่ได้อะทำอะไรก็ได้อ่ะค่ะทำอะไรก็ได้คุณจะปลูกต
1: ล
0: ้น
1: ง
0: ไม้
1: มือ
0: เพ
1: ท
0: ิ่มขึ้น
1: สักอย่างหนึ่ง
0: เออใช่แบบปลูกต้นไม้สักเดือนละต้นปีละต้นหรือแบบจะแยกขยะอะไรก็ได้แบบอย่าทิ้งขยะลงคลองลงถนนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนทําได้หมดเลยอย่างเงี้ยคือแบบเห็นเต่าเราก็เอ๊ะทำไมเด็กๆมันไม่มีเต่าที่มันมีหลอดออกมาจากจมูกเนาะอ๋อก็เพราะคนยุคเรามันค่อยๆทิ้งกันไปเนาะเดี๋ยวนี้เต่าก็โดนละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่แฟร์กับเต่าเลยแล้วก็แบบว่าเราทุกคนต้องทำอะค่ะอะไรก็ได้คือแบบมีปัญญาเท่านี้ก็ทำเท่านี้มีปัญญามากกว่านี้ก็ทำเท่านี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอะมันจะน่าอยู่ขึ้นมากทั้งประเทศนี้โลกนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ช่วยกันตระหนักรู้นะคะเรื่องมันไม่ได้ยากหรอกค่ะทุกคนบางทีก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอะไรขัดเขินที่ไม่ทำให้มันทำไม่ได้สักทีขออย่าให้คิดมากเลยทำไปเถอะนิดๆหน่อยๆคุณไม่ต้องเป็นเหมือนกับคุณไม่ต้องไปบวช

0: ัดก็ทำเป็นคนดีได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช
0: ่นิดๆแล้วก็ไอ้เน
1: า
0: ะ
1: ไอเดียกวนๆแบบอุ้ยใครๆเขาก็ทิ้งอย่าแกอย่ามาสิเนาะไม่ต้องมันแบบใครๆก็ทิ้งไม่ต้องขี้บุหรี่อันนึงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอออะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราเชื่อว่าทุกคนถ้าทุกคนเป็นแบบนี้อ่ะเอาแค่คนที่ได้เรียนหนังสือได้อยู่ในโลกซีวิไลซ์ก่อนแค่นี้ประเทศมันก็น่าอยู่ขึ้นมากแล้วถ้าทำให้หูทุกคนเป็นได้นี่มันแบบเนาะหมู่บ้านในนิทาน
0: นะคะโอ้ยขอบคุณจิ๊บมากเลยนะคะที่มาคุยกันในวันนี้นะคะก็ภูมิใจค่ะนิเทศจุฬาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณจิ๊บมากนะคะก
1: ็
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569นะคะพูดถึงเรื่องของจีนนะคะผู้นำการปฏิวัติพลังงานสะอาดของโลกจากบทความของประชาธุรกิจนะคะ Binomics ธนาคารกรุงเทพนั่นเองจีนเนี่ยพลิกบทบาทจากประเทศที่พึ่งพาถ่านหินและปล่อยคาร์บอนสูงสู่ผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลกพลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และไฮโดรเจนสีเขียวกลายเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศโลกกังวลเรื่องราคาน้ำมันสงครามและความมั่นคงทางพลังงานจีนก็กำลังสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาดก็อาจจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครั้งสำคัญในรอบหลายทศวรรษสงครามส่งผลกระทบต่อแหล่งเชื้อเพลิงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผันผวนขณะที่หลายประเทศเริ่มตระหนักนะคะว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญไม่ต่างจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ท่ามกลางความปั่นป่วนอันนี้เนี่ยจีนเขากลับพลิกวิกฤตไปให้เป็นโอกาสโดยการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ที่ไม่ได้มุ่งเพียงรับมือกับแรงกดดันระยะสั้นนะคะแต่ว่ายังวางรากฐานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลกการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวภายใต้เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2060แล้วก็การมุ่งสู่ Net Zero Emissions ในระยะยาวนั่นเองเป้าหมายนี้เนี่ยทำให้พลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่กลายเป็นวาระแห่งชาติที่เชื่อมโยงนโยบายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจเข้าด้วยกันนั่นเองอดีตนะยักษ์ใหญ่แห่งยุคฟอสซิลย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษต้นทศวรรษ2000กว่า 80% ของไฟฟ้าจีนก็ยังคงพึ่งพาถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินกระจายอยู่ทั่วประเทศรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดช่วงหนึ่งของโลกระหว่างปี2000ถึง2011จีนเนี่ยมีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 9% ต่อปีรถยนต์ไฟฟ้าแทบไม่มีบทบาทนอกเหนือจากโครงการนำร่องในเมืองใหญ่ไม่กี่แห่งขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจีนในเวลานั้นถูกมองว่าเป็นจำเลยของสังคมโลกนะทั้งในฐานะผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดและสัญลักษณ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เบรกหักเลี้ยวเนี่ยนะหลังปี2012จีนเริ่มแตะเบรกการขยายตัวของการปล่อยมลพิษอัตราการเพิ่มขึ้นของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่รัฐบาลเริ่มใช้เครื่องมือเชิงนโยบายควบคู่กันทั้งทางด้านพลังงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้นทศวรรษ2000รัฐบาลบรรจุยานยนต์พลังงานใหม่ New Energy Vehicles เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติปี2009จีนนั้นเปิดตัวโครงการ10 Cities 1000 Vehiclesเพื่อทดลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะก่อนที่จะขยายผลสู่ระดับประเทศนั่นเองตั้งเป้าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 500,000 คันในปี2015และเร่งสู่ระดับ5ล้านคันในปี2020 ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ปี2021ถึง2025วางรากฐานการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานอย่างชัดเจนโดยมุ่งหวังให้การเปลี่ยนผ่านในระยะนี้ไม่ใช่เพียงการลดการปล่อยคาร์บอนแต่ว่าเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำหรับหลายทศวรรษข้างหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าลดบทบาทของโรงไฟฟ้าถ่านหินลงอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนสีเขียวนั่นเองและปัจจุบันจีนนั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนโลกในช่วงปี2024ถึง2025ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็เริ่มปรากฏชัดเจนนะคะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนนั้นอยู่ที่ประมาณ 12,289 ล้านตันขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศพุ่งสูงกว่านะ1087 TWh หรือเกือบ1ใน3ของโลกเลยแม้ว่าจีนนั้นยังใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงเหลือประมาณ 51% จากมากกว่า 70% ในช่วงต้นทศวรรษ2010ขณะที่พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 38% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศจากเพียงประมาณ 16% ในปี2011ปัจจุบันนี้จีนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมกว่า 2,337 จิกะวัตต์ก็คิดเป็นมากกว่า 60% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังหลายปีที่ผ่านมาจีนติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่มากกว่าหลายประเทศรวมกันสะท้อนบทบาทของจีนในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโลกและเป็นผู้นำตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกในปัจจุบันและทั้งหมดนี้สะท้อนว่าจีนนั้นกำลังค่อยๆแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยคาร์บอนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหัวใจของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้จีนไม่ได้มองพลังงานสะอาดเป็นต้นทุนแต่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ปี2025จีนมีกำลังการผลิตไฮโดรเจนลิเธียมขออภัยค่ะคุณผู้ฟังจีนมีกำลังการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวมากกว่า 250,000 ตันต่อปีจากเพียงไม่กี่พันตันเมื่อทศวรรษก่อนนะคะทั่วประเทศนั้นมีสถานีเติมไฮโดรเจนกว่า600แห่งและมีรถยนต์รถเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากกว่า 76,000 คันภาคยานยนต์ไฟฟ้าจีนนั้นมีรถ EV สะสมมากกว่า55ล้านคันตกใจเลยจากเพียงไม่กี่หมื่นคันในช่วงต้นทศวรรษ2010ส่วนจุดชาร์จเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า20ล้านจุดทั่วประเทศบริษัทเอกชนอย่าง CATL และ BYD ลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีแบตเตอรี่และทำให้ต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่องและช่วงเร่งการเข้าถึงพลังงานสะอาดในวงกว้าง การลงทุนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันทางธุรกิจแต่ว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาดที่เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตการกักเก็บพลังงานการขนส่งและการใช้งานจริงเข้าด้วยกันนะและความท้าทายที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลกแต่การเปลี่ยนผ่านยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าจีนยังคงเป็นผู้ใช้ถ่านหินและผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลกในขณะเดียวกันการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดก็ยังนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ทั้งการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าการจัดการกำลังการผลิตส่วนเกินและแรงกดดันทางการค้าจากหลายประเทศที่กังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตจีนนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเริ่มต้นเมื่อ2ทศวรรษก่อนทิศทางของจีนได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนบทสรุปนะคะจีนคือเครื่องยนต์สำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกจีนกำลังพิสูจน์ว่าแม้ว่าจะเป็น ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ด้วยการลงทุนเชิงโครงสร้างนโยบายระยะยาวที่ต่อเนื่องและพลังงานของภาคเอกชนประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการที่จีนมองพลังงานสะอาดเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ใช่เพียงเครื่องมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นกลไกสร้างความสามารถในการแข่งขันเทคโนโลยีใหม่และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองท้องฟ้าก็กลับมาเป็นสีครามในหลายเมืองของจีนนะคะไม่ใช่เพียงสัญญาณของสิ่งแวดล้อมที่ฟื้นตัวแต่เป็นการสอนว่าการแข่งขันด้านพลังงานสะอาดกลายเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของศตวรรษที่21และจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกนี่คือความยิ่งใหญ่นะของผู้นำการปฏิวัติพลังงานสะอาดของโลกก็คือจีนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเราก็ติดตามเรื่องราวของภาคพลังงานกันมาพอสมควรทั้งวิกฤตและโอกาสคุณผู้ฟังวิกฤตนั้นเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะตอนนี้นะที่ราคาน้ำมันก็สูงแล้วก็ราคาน้ำมันโลกนั้นถีบทะยานตัวสูงขึ้นนะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ลดตามคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะกลางคืนพูดอย่างเช้าขึ้นลดลงพอเช้าโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อย่างตอนเย็นก็สูงขึ้นทำนองนี้นะคุณผู้ฟังเช่นเดียวกับหุ้นเหมือนกันวันก่อนเหมือนกันใช่ไหมที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นโลกอ่ะในตลาดโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะขึ้นลงหวั่นไหวตามคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ AI แห่งชาตินะได้ยินไหมล่าสุด AI แห่งชาติก็เดี๋ยวเราลองมารับฟังดูว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 13:30 น. ถึง 13:55 น.เรื่องโปรเจกต์เรือธงอันเนี้ยเป็นหนึ่งในการพิสูจน์บทบาทนะนักการเมืองคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI เป็นวงกว้างนะนี่มาดูโครงการเป็นโครงการจัดหาแพ็กเกจระดับโปรหรือพรีเมียมของปัญญาประดิษฐ์แบบ generative AI ให้ประชาชนเข้าถึงฟรี5ล้านสิทธิ์เริ่มปรากฏครั้งแรกจากปากคำของชัยชนกเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี DE ชั่วคราวในสมัยแรกมีความร่วมมือระหว่าง Google Cloud กับ DE เพื่อขยายโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย AI ในระยะในระยะแรกนะคะคุณผู้ฟังก็มุ่งเน้นไปที่การมอบสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ Google AI Pro สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับใช้งานส่วนตัวฟรี12เดือนลงทะเบียนรับสิทธิ์9ธันวาคมปี2568ที่ผ่านมารัฐมนตรี DE ก็กล่าวว่าจะมุ่งมั่นให้การเข้าถึง AI กลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการตัวจริงก็เลยใช้เส้นทางโครงการนอกงบประมาณอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุน DE 1.6 พันล้านบาททำโครงการต่อเนื่องนี้ในชื่อ TH แล้วก็ขีดนะ hyphen ขีด AI passport นะอาทิตย์นี้ก็คุยกันเรื่องนี้แหละทั้งสื่อทุกสื่อในวงการนะคุณผู้ฟังมัดรวมโมเดล AI จาก Big Tech หลายรายมาไว้ที่เดียวและเร่งผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้ทางท่านปลัดนะ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ DE ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม THAI Passport ไม่ได้มีเป้าหมายแต่การจัดหา AI ตัวท็อประดับโปรมาล้านสิทธิ์5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการสร้าง National AI หรือ AI แห่งชาติบอกด้วยบอกว่า THAI Passport เป็นการ upskill ประชากรไทยเป้าหมายระยะสั้นเพื่อเร่ง AI adoption rate ของประเทศจาก 10.7% ในปี2568อันดับ89รั้งท้ายประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้ขึ้นสู่ระดับ 20% ภายในปี2570ที่เน้นก็คือว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะที่ได้ใช้ AI Pro ฟรีทั้ง5ล้านสิทธิ์จำนวน12โมเดล AI ให้เลือกใช้อย่างเช่นGemini, OpenAI, รวมไปถึงไทย LLM ของไทยเองนะคะแต่ด้วยเป้าหมายเพื่อ upskill ดังนั้นก็ต้องมีการเรียนอบรมและการสะสมเครดิตปลัด DE เขาบอกว่าระบบเนี่ยไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานฟรีแบบถาวรโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ใช้ระบบเครดิตเลเวลหากว่าได้รับสิทธิ์แล้วไม่ใช้งานสิทธิ์จะถูกโอนไปให้ผู้อื่นในระดับลำดับสำรองนะการอัปเกรด AI เป็นเวอร์ชัน Pro Premium ผู้ใช้ต้องเข้าเรียนหลักสูตรอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อรับเครดิตเพิ่มในการใช้งานโมเดลที่สูงขึ้นขณะที่บุคคลทั่วไปซึ่งก็ได้รับสิทธิ์หากใช้ไม่เต็มโควต้าหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์การใช้ก็จะมอบให้คนอื่นๆต่อไปถือว่าการเข้าถึงสิทธิ์มีขั้นตอนและต้องยกระดับทักษะของตัวเองด้วยนะคะ AI แห่งชาติเป็นอย่างไร Master Plan ที่ใหญ่กว่าคือข้อมูลจากการใช้งานของคนไทย5ล้านสิทธิ์จะถูกเก็บรักษาภายในประเทศและเรียกใช้โดยรัฐโดยนิรนามไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกรวบรวมเพื่อใช้พัฒนา National AI ในระยะถัดไปตามแผนการที่จะทำเพื่อ upskill และพัฒนา National AI โครงการปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ถือเป็นเฟสแรกทางกระทรวงวางแผนที่จะดำเนินโครงการประมาณ 2-3 เฟสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับนำไปพัฒนาเป็น National AI ต่อไปในระยะที่2นั้นก็จะเปลี่ยนจากการใช้เงินนอกงบประมาณกองเงินกองทุน DE นะคะมาเป็นการขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนแล้วก็เป็นการยื่นคำของบประมาณประจำปี2570นะในระยะที่2ของงบไปประมาณ900ล้านบาทรวมแล้วทำให้ Master Plan National AI มีเดิมพันทะลุ 2.5 พันล้านบาทและขณะที่ฝ่ายค้านโดยภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลก็ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านโดยเปรียบเทียบกับโครงการของ OKMD ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันแต่ใช้งบประมาณเพียง 2.4 ล้านบาทส่วนเป้าหมายใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย DE ต้องการทำ National AI จากข้อมูลที่ได้จากโครงการระยะแรกนี้แล้วก็บอกด้วยบอกว่าการทำโครงการนี้ได้ข้อมูลมาแน่แม้แต่ว่าเทียบกับเงินที่ใช้ที่สามารถนำไปสนับสนุนไทย LLM หรือกระจายไปยังสตาร์ทอัพ AI โดยตรงจะส่งเสริมได้ดีกว่าหรือไม่อันนี้ให้พิจารณานะสอดคล้องกับความเห็นหลายคน

0: ในแวดวง IT ไทยก็มองว่าการใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาทเหมาซื้อ AI ลักษณะนี้อาจจะทำให้การใช้งานได้เพียงแค่ระดับทั่วไปซึ่งประชาชนสามารถใช้ฟีเจอร์เบื้องต้นในโมเดลฟรีได้อยู่แล้วขณะที่คนที่ต้องใช้รุ่น Pro นะมีความต้องการอีกแบบซึ่งก็เป็นการใช้แบบเข้มข้นอาจต้องเชื่อม API โดยตรงกับโมเดล AI ของ Big Tech ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายต่างกันเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทั้งในและนอกสภาชัยชนกก็มีทีท่าว่าจะให้ทางกระทรวงนำข้อเสนอและความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไปพิจารณาปรับแก้แต่ก็ยังไม่ระบุว่าจะยอมชะลอโครงการนี้หรือไม่นะคะจากการรายงานล่าสุดปลัดดีก็บอกว่าผู้รับงานเนี่ยทยอยส่งงานค่าจะมีการลงทะเบียนใช้งานภายในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองก็ต้องคอยติดตามดูสถานการณ์ของThAI Passport กันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เป็นของใหม่ที่หลายๆคนในสังคมไทยก็โดยเฉพาะทางนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะคะก็คงจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นผู้ใช้งานก็พวกเราก็รุ่นใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่นนะรุ่นใหญ่ซะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะคอยดูกันต่อไปละกันว่าจะเราจะเข้าไปร่วมโครงการได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงสุดท้ายของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเอลนีโญนั่นเองร้อนสุดๆร้อนจัดและร้อนต่อเนื่องนะฮะอภิมหาไม่ใช่อภิมหามงคลอภิมหาความร้อนนะคุณผู้ฟังใครทำงานในห้องแอร์ก็โชคดีที่สุดละแต่มันก็นะก็ออกไปข้างนอกมันก็ต้องมีบ้างนะก็นั่นแหละมันความร้อนมันก็เป็นเพื่อนกับทุกคนละตอนนี้นะคะก็มาดูซิว่าเอลนีโญนั้นจะซ้ำเติมวงการเกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวไทยอย่างไรตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจจากธนาคารกรุงไทยนะศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสโดยคุณกฤชนนท์จินดาวงสงครามตะวันออกกลางกำลังกดดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผ่านต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่สูงขึ้นรวมไปถึงการขนส่งที่หยุดชะงักจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซก็เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันและต้นทุนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ส่งออกไทยเผชิญกับต้นทุนค่าระหว่างเรือและค่าประกันภัยความเสี่ยงจากสงครามที่สูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะสงครามยังอาจจะกดดันกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าในตะวันออกกลางและเพิ่มความเสี่ยงต่อคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรและอาหารไทยในระยะข้างหน้าข้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรของไทยที่มีความเปราะบางสูงนะต่อความขัดแย้งในตัวหนอกกลางเนื่องจากพึ่งพาตลาดภูมิภาคนี้ในสัดส่วนสูงโดยข้าวมีสัดส่วนการส่งออกไปตัวหนอกกลางถึง 13% ของการส่งออกไปตลาดโลก สูงกว่าค่าเฉลี่ยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่ 5.4% โดยเฉพาะตลาดอิรักในปี2568ไทยส่งออกข้าวไปตลาดอิรัก1ล้านตันคิดเป็น 13% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทยขณะเดียวกันธุรกิจข้าวโดยเฉพาะโรงสีมีต้นทุนด้านพลังงานเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 10% ของต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเกษตรและอาหารไทยที่ 3% และนอกจากนี้ผู้ส่งออกข้าวไทยยังมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่เพียงประมาณ 8% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ประมาณ 12% นะผู้ประกอบการข้าวไทยเนี่ยควรจะปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากต้นทุนและความผันผวนของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นโดยในระยะสั้นผู้ส่งออกควรบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ผ่านการกระจายเส้นทางขนส่งและเจรจาสัญญาระยะยาวกับสายเรือเพื่อลดความเสี่ยงจากค่าระวางและค่าประกันภัยที่ผันผวนส่วนในระยะกลางผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาสินค้าข้าวมูลค่าเพิ่มและข้าวโดย เฉพาะตลาดเช่นข้าวสุขภาพข้าวยั่งยืนและข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มอัตรากำไรและลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคานอกจากนี้การนำเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกที่ใช้น้ำน้อยเข้ามาปรับใช้จะมีความสำคัญมากขึ้นในการรับมือกับความเสี่ยงจากภาวะเอลนิโยและต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองค่ะเอลนิโยนี่ก็จะยืนยาวนะต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมษายนปีหน้าแล้วเราค่อยไปติดตามต่อเนื่องกันในช่วงเวลานั้นนะแต่ว่าปีหน้าเมษายนน่าจะอุณหภูมิสูงกว่าปีนี้นะอย่างปีนี้42ปีหน้าจะ45ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังก็อยู่กันไปอยู่ได้อยู่ไปก็ ต้องอยู่เนาะถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่ไปประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะวันนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะตอนเย็นกลางคืนก็เริ่มฝนตกหนักแต่หนักเกินอะไรๆก็รุนแรงไปหมดนะร้อนก็ร้อนจัดแดดก็แรงจัดฝนก็ตกยังกับไม่เคยตกนะคุณผู้ฟังก็ต้องอยู่กับธรรมชาติเขาต่อไปเพราะธรรมชาติเขาเหมือนเขาเรียกร้องร้องไห้อ่ะไปทำเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคนมันไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลดปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศโลกอะไรต่างๆนานามากมายนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วปิยานีตั้งทองทวีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี
2: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
4: โปร
2: ราคือสื่อสาธารณะ

0: พื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
2: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับฝ้ายรัฐศาสตร์ปี1ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬา Radio Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาไปยาน้อยหรือ Instagram จุฬา Humanเราจะคอยอัปเดตและแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้งสองก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยในช่วงปิดเทอมแบบนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็ไม่ได้เงียบเหงากันหรอกนะคะเพราะว่าตอนนี้นิสิตหลายๆคนก็กำลังเตรียมอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะนั่นก็คือการต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2569นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นงาน See You First Date งานรับเพื่อนก้าวใหม่หรือกิจกรรมของแต่ละคณะก็เรียกได้ว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังกลายจะเป็นนิสิตนักศึกษาใหม่ก็คงตื่นเต้นกันมากเลยใช่ไหมคะแต่มีคนดีใจที่ได้พบกันแต่ก็ต้องมีคนเสียใจที่ต้องจากลาเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นการอำลาพี่ๆที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยพี่ๆมีอะไรอยากจะบอกน้องๆที่กำลังเปลี่ยนจากนักเรียนมาเป็นนิสิตนักศึกษากันหรือเปล่านะเราไปหาคำตอบกันด้วยกันกับพี่เอิงจากคณะรัฐศาสตร์พี่เฟิร์สจากคณะนิติศาสตร์และพี่ฟางจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกันดีกว่าค่ะสวัสดีพี่ๆค่ะ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ๆทั้ง3คนค่ะช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังรู้จักกันหน่อยค่ะ
4: ค่ะก็ชื่อเอิงนะคะอยู่คณะรัฐศาสตร์ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
5: ค่ะก็ชื่อพี่เฟิร์สนะคะอยู่คณะนิติศาสตร์เป็นบัณฑิตค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะก็ชื่อฟังค่ะจบจากบัญชีค่ะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นอยากถามเลยว่าพี่ๆเนี่ยจำกันได้ไหมคะว่าตอนที่เรากำลังจะก้าวมาเป็นเด็กปีหนึ่งค่ะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนก่อนที่จะได้เข้ามาเรียนนะคะพี่ๆมองภาพตัวเองในฐานะนิสิตปีหนึ่งไว้ยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้พี่เอิงตอบก่อนก็ได้ค่ะ
4: ก็จริงๆช่วงเข้าปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าในยุคของเราอะตอนนั้นแบบว่าม.6 มันคือช่วงโควิดเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเลยช่วงเข้ามหาลัยก็แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้ามาช่วงปีหนึ่งใหม่ๆมันก็จะมีกิจกรรมมีรับน้องมี See You First Date อะไรประมาณนี้ก็เริ่มได้กลับมาเจอผู้คนกลับมาเจอสังคมมากขึ้นแล้วก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆได้มาเมคเฟรนด์กับเพื่อนๆใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้ามหาลัยแล้วนะเราเป็นก้าวใหม่ของชีวิตเลย ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยก็เอาจริงๆไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนขนาดนั้นว่าเราจะเป็นนิสิตปีหนึ่งยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือให้รอดอะไรประมาณนี้ก็พอค
3: ่
4: ะ
3: ก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะตอนที่ได้เข้ามหาลัยก็คงจะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นพี่เฟิร์สล่ะคะตอนนั้นพี่เฟิร์สรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ค่ะก็ตอนที่เข้ามาเป็นเด็กปีหนึ่งแรกๆก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นก้าวใหม่ที่จะได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ตอนนั้นก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆเยอะมากเช่นกิจกรรมรับน้องที่ทำกับทั้งในคณะแล้วก็ต่างคณะมีทั้งการเลือกบ้านการมี See You First Day รวมไปถึงกิจกรรมรับน้องของทางคณะด้วยค่ะซึ่งของคณะเราเนี่ยก็มีคณะนิติศาสตร์ซึ่งก็จะมีการเลือกโต๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยให้ทำให้ได้รู้จักกับ

0: พื้นที่ต่างๆนะคะ
1: โอ้แล้วก็ถ้าพี่ฟังล่ะคะ
2: ค่ะก็สำหรับเราคือเราอ่ะไม่ใช่คนที่เปลี่ยนสังคมบ่อยด้วยเนื่องจากแบบตั้งแต่มัธยมเราก็เหมือนเรียนโรงเรียนเดิมมาตลอดอะไรอย่างนี้พอเหมือนแบบจะเข้ามหาลัยมันก็เหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนสังคมใหม่แบบครั้งใหญ่ของเราเลยอะไรเงี้ยมีทั้งแบบความกังวลแล้วก็แบบตื่นเต้นไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้แล้วแบบด้วยที่เราเองก็มีภาพตอนนั้นว่าแบบมหาลัยมันอาจจะแบบดูโตแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แบบเอ้ยเราก็ยังมองว่าเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแบบเราจะพร้อมไหมเราจะแบบเข้าไปเรียนไหวไหมเราจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายๆความคิดเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบมันรอคอยว่าแบบเราเจออะไรจะแบบร่วมกิจกรรมอะไรบ้างจะเจอแบบคนมากมายแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะว่ามหาลัยก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราเหมือนได้โตขึ้นแบบใหญ่ขึ้นด้วยเนาะคนก็มาจากหลากหลายสถาบันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้มีการเลือกบ้านด้วยซึ่งเลือกบ้านก็คือเหมือนกิจกรรมที่จะทําให้นิสิตเนี่ยได้เลือกบ้านเข้าไปเนาะในการรับน้องก็จะมีการแบ่งเป็นบ้านๆก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะตื่นเต้นกับสิ่งนี้แล้วก็รอคอยเนาะต่อไปเลยให้พี่ๆเล่าถึงว่าช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะจากมัธยมสู่เด็กมหาวิทยาลัยอะค่ะมีทัศนคติอะไรของเราที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแบบหมายถึงว่าตอนที่เราอยู่มัธยมเราอาจจะมองโลกเป็นแบบนี้แต่ว่าพอขึ้นมหาลัยเราก็มองโลกต่างออกไปยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นพี่เฟิร์สแล้วกันค่ะ
3: ก็พี่รู้สึกว่าการเปลี่ยนผ่านจากช่วงมัธยมสู่ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยทําให้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปพอสมควรเลยค่ะก็คือตอนอยู่มัธยมเนี
1: ค
3: ่ย
1: ่ะ
3: เราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังมีคนที่คอยกําหนดหรือวางแผนหลายอย่างให้แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการใช้เวลาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆค่ะคือตอนนั้นพี่ก็มองว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เรียนรู้ที่จะรับผิดช
1: ค่
3: อ
1: ะ
3: บตัวเองแล้วก็ได้ลองตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะทั้งในแง่ของความชอบความถนัดเป้าหมายในอนาคตอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นช่วงที่เราต้องคิดอะไรมากขึ้นเนาะแบบทั้งรวมถึงอนาคตของเราแล้วก็ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยพี่ฟังมีอะไรเสริมไหมคะ
2: ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบอย่างมหาลัยที่เห็นจะชัดเลยก็คือแบบเหมือนตารางเรียนมันก็จะแบบ flexible กว่ามากแล้วก็จะมันแบบมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นแล้วเราจะเอาเวลานั้นแบบไปทําอะไรจะแบบอยู่กับเพื่อนหรือว่าเอาเวลานั้นไปแบบศึกษาอย่างอื่นมากเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงเรื่องการเรียนเนาะแบบถ้าอย่างแบบมัธยมอ่ะเราก็จะเรียนในหลายวิชาแบบกว้างไว้ก่อนแต่ว่าตอนพอเข้ามหาลัยอ่ะมันคือเรากําลังจะเจาะเข้าไปในสายวิชาชีพนั้นๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบต้องดูว่าเอ้ยอันนี้มันใช่ทางที่เราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอย่างมัธยมมันได้ลองหลายอย่างแต่ว่าอันนี้คือแบบเราจะอยู่กับสิ่งนี้ไปอีกนานมากๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราเลือกเรียนอะไรไปแล้วมันก็เหมือนเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นไป4 ปีเลยเนาะ
2: ใช่
1: ถ้าเราต่อไปขอถามพี่เอิงแล้วกันค่ะว่าจนตอนนี้เนาะพี่เอิงบอกว่าพี่เอิงอยู่คณะรัฐศาสตร์อยากถามว่าถ้าเทียบกับไปอะค่ะจากก่อนที่เรากําลังขึ้นปีหนึ่งอะค่ะมีอะไรที่พี่คิดว่าในตัวพี่เองเนี่ยเปลี่ยนไปหรือว่าต่างไปจากเราตอนที่จะขึ้นปีหนึ่งมากๆเลยไหมคะ
4: ขอพูดเรื่องวิชาการหรือว่ามุมมองในการมองโลกแล้วกันนะคะเพราะว่าพอเราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรารู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนอ่ะมันสอนให้เรามี critical thinking มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นมากๆทําให้เราไม่ได้ตัดสินอะไรล่วงหน้าก่อนแต่ว่าทําให้เราเข้าใจในกระบวนการต่างๆว่าแบบคนคนนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรื่องของความรับผิดชอบก็สูงขึ้นด้
1: คว
4: ย
1: ่ะ
4: ถ้าเทียบกับตอนขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราก็เรียนมา4 ปีเนาะเราก็แบบว่าได้รับมอบหมายทั้งแบบว่างานกิจกรรมแล้วก็งานทางวิชาเรียนอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรมาหลายอย่างมากๆจนทําให้เรากลายเป็นเราในตอนนี้ที่แบบเติบโตขึ้นมากๆค่ะ
1: แล้วด้วยความที่แต่ละคณะเนาะมันก็มีเหมือนกันเรียนที่แตกต่างกันออกไปก็ถ้าคิดว่ามันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อ critical thinking ที่ต่างกันออกไปแล้วก็อย่างแล้วถ้าอย่างพี่ฟังเรียนบัญชีอะค่ะพี่ฟังคิดว่าอะไรที่ทําให้พี่เปลี่ยนไปบ้างคะตั้งแต่ตอนจะขึ้นปีหนึ่งถ้าเทียบกับตอนเนี้ยค่ะ
2: คือไอ้ก็จริงๆก็คล้ายๆเหมือนกันเนาะแบบอย่างเรื่องเรียนมันเป็นเรื่องที่เห็นชัดว่าแบบพอเราเรียนด้านนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้ด้านนั้นมากขึ้นมันก็จะทําให้แบบมุมมองเรามันเปลี่ยนไปตามแบบสิ่งที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ก่อนเรามองสิ่งนี้อาจจะไม่เคยคิด

0: ถึงธุรกิจคิดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่พอเราเรียนบัญช
1: อ
0: ี
1: ื
0: เรียน
1: ม
0: บริหารมันก็จะเปลี่ยนมุมมองพวกนี้ไปอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าคือตอนที่เราอยู่นะตอนนั้นหรือว่าพอผ่านมาเรื่อยๆอ่ะเราเองอ่ะไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันเปลี่ยนเหมือนเราเองก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆแบบมีอะไรเข้ามาแล้วก็ปรับตามไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้องถามอะไรเงี้ยมันก็ก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเหมือนกันมันก็มีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้แล้วก็แบบได้มุมมองหลายๆอย่างแล้วกันเพราะว่ามันก็เจอคนที่หลากหลายแล้วก็
1: อ
0: แบ
1: ื
0: บ
1: ม
0: ผ่านประสบการณ์ที่มันแบบเหมือนเจอมาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับอะไรเยอะขึ้นมอมมีม
1: อ
0: ุ
1: ื
0: มม
1: ม
0: องที่แบบกว้างขึ้นแล้วแบบพอมีประสบการณ์เราก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเหมือนกันมีคิดเป็นระบบมากขึ้นอาจจะแบบกล้าตัดสินใจกล้าแบบก้าวผ่านอะไรมาก
1: อ
0: ก
1: ื
0: ว่าม ตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ใช่
1: อืมก็มีทั้งเรื่องพาร์ทของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยเนาะที่เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ต้องเหมือนเจอคนหลากหลายแบบมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็คิดเป็นระบบมากขึ้นกว่าตอนปีหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะมีคําที่คนที่ชอบบอกว่าเวลาเราขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเสมือนว่าเราเนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งพี่คิดว่าคํานี้มันจริงไหมคะขอถามพี่เฟิร์สแล้วกันค่ะ
2: อันที่จริงก็คิดว่ามีความจริงอยู่บางส่วนค่ะแต่จริงๆแล้ว
1: อืม
2: ขนาดเราจบปีสี่แล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นแบบผู้ใหญ่ขนาดนั้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วตอนอยู่ปีหนึ่งเรามองว่าปีสี่คือโตมากแล้วดูเป็นผู้ใหญ่
1: อื
2: มากๆแต่
1: ม
2: ว่าพอจบปีสี่จริงๆถึงได้รู้ว่าเรายังมีอะไรให้ต้องได้เรียนรู้อีกมากคือเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอะคําว่าเป็นผู้
1: อ
2: ใหญ
1: ื
2: ่
1: ม
2: ก็
1: ใช่
2: อืมสําหรับเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
1: อื
2: แต่
1: ม
2: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่าค่ะ
1: คือเราก็โตขึ้นนั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ยังเหมือนที่เฟิร์สบอกว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเหมือนว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วพี่เอิงอะค่ะพี่เอิงคิดว่าการที่ขึ้นปีหนึ่งคือเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่คิดว่าคำนี้จริงไหมคะ
2: อืมเอาตรงๆก็เราอยู่ปีสี่แล้วเรายังรู้สึกว่าไม่เป็นผู้ใหญ่เลยเรายังรู้สึกแบบว่าเด็กมากๆอยู่แล้วก็เสริมจากที่เฟิร์สพูดก็คือแบบว่าอืมมันไม่ได้อยู่ที่อายุแต่ว่ามันคือการที่แบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกของเรามันยังแบบมีอะไรให้ต้องเรียนรู้แล้วทําให้เราเติบโตขึ้นอีกมากถ้าเราในวัย30มองกลับมาในตอนนี้เราก็คงมองว่าตัวเองเด็กหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอายุ40แล้วมองกลับไปในวัย30เราก็คงมองว่าเราก็เด็กอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าแบบเด็กปีหนึ่งที่เทียบกับขึ้นมาจากมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงคิดว่าเราโตขึ้นพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่จากรั้วมัธยมสู่รั้วมหาลัยประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือเราก็ต้องโตขึ้นแหละเนาะแบบว่าการที่เราขึ้นมาเหมือนเป็นความรับผิดชอบอีกใหญ่เพิ่มขึ้นแต่ว่าพี่ก็ได้บอกมานะคะว่าจริงๆแล้วเหมือนทุกจุดที่เราอยู่มันเหมือนเราสามารถโตขึ้นได้ไปกว่านี้อีกเราสามารถเรียนรู้โลกแล้วก็มองโลกแตกต่างออกไปได้ตลอดแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดเลยเนาะก็อยากจะถามพี่เนาะว่าคือหลายคนช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเรามีความคาดหวังเรามีความกดดันตัวเองจากการที่เราจะต้องขึ้นมหาวิทยาลัยอะค่ะแบบสังคมที่ต้องคาดหวังที่พี่บอกมาว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบมากขึ้นพี่คิดว่าเด็กๆเนี่ยควรรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงคะมีอะไรที่ต้องปรับตัวหรือว่าสามารถเตรียมตัวยังไงได้บ้างคะขอถามพี่เอิงค่ะ
2: จริงๆก่อนอื่นเลยอะเรารู้สึกว่าเราคนเราเติบโตกันตลอดเวลาเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ใหญ่มากๆแต่ว่าก็อยากบอกน้องๆทุกคนว่าอย่ากดดันตัวเองเพราะว่าเราทุกคนอะเพิ่งจะเป็นปีหนึ่งกันหมดเลยมันแบบว่าเป็นก้าวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างยากลำบากสำหรับน้องๆหลายคนที่อาจจะแบบว่าย้ายจากบ้านมาอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นการปรับตัวที่ใหญ่มากๆแต่ว่าก็อยากให้ไม่กดดันตัวเองแล้วก็ให้เอนจอยกับชีวิตมหาลัยให้มากๆเพราะว่ามันสนุกมากๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุ้มค่ามากๆค่ะ
1: ค่ะก็คือแน่นอนแหละว่ามันเป็นก้าวที่ใหญ่เนาะแต่ว่าคือพี่เอิงก็แนะนําว่าเราเนี่ยก็ควรที่จะเหมือนเอนจอยกับชีวิตเหล่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เราก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็จะได้เรียนรู้เนาะแล้วก็ถ้าพี่เฟิร์สล่ะคะพี่เฟิร์สคิดว่าพี่เฟิร์สมีคําแนะนําในการเตรียมตัวยังไงกับเด็กช่วงเปลี่ยนผ่านไหมคะ
2: ก็คิดว่าให้มองเป็นเหมือนโอกาสที่เราจะได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะที่เราไม่เคยได้ทําในชีวิตมัธยมเลยมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็จะมาพร้อมกับ โอกาสต่างๆที่เข้ามาก็จะม
0: อ
2: า
0: ื
2: กข
0: ม
2: ึ้นตามไปด้วยถ้ากดดันก็อยากให้น้องๆลองมองในมุมนี้ดูด้วยค่ะ
1: อืมถ้าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นมันก็เหมือนเรากำลังโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ
2: ใช่ค่ะให้คิดว่าเป็นเหม
1: อ
2: ื
1: ือ
2: น
1: ม
2: โอกาสที่เข้ามาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นตาม
1: อื
2: ค่
1: ม
2: ะ
1: อืมค่ะก็คือโอกาสที่เข้ามามันก็เหมือนว่าการที่เราได้เรียนรู้สิ่งนี้เนี่ยถ้าเรารับผิดชอบกับสิ่งนี้เพิ่มขึ้นเราก็จะเหมือนว่าเราได้โตขึ้นมีโอกาสต่างๆเข้ามามากขึ้นเนาะ
2: ถูกต้องค่
1: ค
2: ะ
1: ่ะอืมแล้วก็อยากจะถามพี่ๆค่ะถึงบทเรียนหรือว่าสิ่งสำคัญอะไรที่ตลอด4 ปีที่พี่ๆเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าอะไรที่เป็นบทเรียนสำคัญในมหาวิทยาลัยของพี่แต่ละคนบ้างคะเดี๋ยวขอเริ่มจากพี่ฟังค่ะ
0: สำหรับเรารู้สึกว่าเวลาละกันเหมือนว่าให้เวลากับทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปของมันอะไรเงี้ยแบบอย่างคําที่เขาบอกว่า touch the process คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบไม่ต้องกลัวไปก่อนไม่ต้องคิดมากไปก่อนแบบมีอะไรเข้ามาก็รับมือกับสิ่งนั้นแล้วก็แบบค่อยๆแก้ไปทีละอย่างค่อยๆทําไปทีละอย่างถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วเราสนใจก็ทําไปแล้วพ
1: อ
0: ี่
1: ื
0: รู
1: ม
0: ้สึกว่ามันก็จะทําให้แบบพาน้องเข้าแบบไปสู่เส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยมันแบบชีวิตของเรามันไม่มีเส้นทางเดียว
1: ออ ื
0: ยู่
1: ม
0: แล้วแบบไปสต็อปนี้แล้วมันก็จะมีอีกหลายสต็อปเลยที่แบบให้น้องแบบได้เลือกไปว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกลัวพี่รู้สึกว่าแบบมันในชีวิตของเรามันไม่มีทางตันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบกล้าที่จะทําลองที่จะทําแบบสิ่งต่างๆได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกๆอย่างอ่ะมันจะแบบค่อยๆดีขึ้นเอง
1: อืมก็คือมีอะไรเข้ามาคือถือว่าเป็นโอกาสถือให้เราเนี่ยลองทําให้หมดเลยเนาะเราอาจจะเจอตัวเองหรือว่าอาจจะโตขึ้นจากสิ่งนั้นก็ได้คือไม่ต้องกลัวอะไรเลยแล้วก็ถ้าเป็นพี่เอิงล่ะคะบทเรียนสําคัญอะไรในช่วงมหาลัยที่พี่คิดว่าพี่ได้โตขึ้นจากสิ่งนั้นมากๆที่สุด
2: ถ้าเป็นบทเรียนก็อาจจะเป็นการจัดการเวลาก็เหมือนกับที่ฟังบอกเรื่องเวลาแต่ของเราจะเป็นเรื่องการจัดการเวลาอ่านหนังสือเนาะเพราะว่า
1: อ
2: เ
1: ื
2: ราม
1: ค่ะ
2: ตอนที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยโดยเฉพาะช่วงปีสามจะเป็นช่วงที่แบบว่าเรียนหนักมากๆแล้วเราจัดการเวลากับตัวเองไม่ได้ก็เลยทําให้แบบว่า
1: อืม
2: เราไม่ค่อยได้นอนแล้วก็แบบมันแบบว่าทําให้ทุกอย่างมันรวนไปหมดอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากแนะนําให้น้องๆแบบว่าจัดการเวลาตัวเองดีๆอ่านหนังสือแบบว่าให้มันแบบว่าเป็นระบบใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าลองทํากิจกรรมเยอะๆเพราะว่าช่วงมหาลัยมันเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองได้เต็มที่อยากทําอะไรก็ท
1: อ
2: ํา
1: ื
2: เล
1: ม
2: ยไม่ต้องกลัวหลังจากนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็แบบถ้าเราไม่ได้ทําเรากลับมามองทีหลังอ่ะมันจะเสียดายก็เลย
1: อือ
2: ยากแน
1: ม
2: ะนําให้ทําเยอะๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงนี้เยอะๆเพราะว่ามันก็ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วประมาณนี้ค่ะ
1: อืมก็มีทั้งคลาสของการเรียนเนาะที่ต้องเรียนรู้ในการบริหารจัดการเวลาที่มันยิ่งปีสูงขึ้นเราก็จะยิ่งเรียนหนักขึ้นความเครียดหรือว่าความกดดันอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาดีๆก็จะทําให้เราผ่านไปได้เหมือนพี่ๆทั้ง3 คนแน่นอนเนาะแล้วก็แนะนําให้ทํากิจกรรมเยอะๆด้วยค่ะเพราะว่าพี่ๆก็บอกว่ากิจกรรมก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการเรียนเลยเนาะแล้วก็ถ้าสุดท้ายถามพี่เฟิร์สหน่อยค่ะว่าบทเรียนสําคัญในชีวิตมหาลัยของพี่เฟิร์สคืออะไรคะ
2: บทเรียนสำคัญสำหรับพี่คิดว่าไม่ใช่แค่การเรียนในห้องแต่ว่าเป็นเหมือนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการได้เจอผู้คนทำให้ได้เห็นมุมมองทัศนคติความคิดของคนที่แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือทำให้เรา
1: อื
2: เข้าม ใจ
1: ค่
2: ว
1: ะ
2: ่าคนอื่นเขามีมุมมองนี้นะเขาคิดอย่างนี้เพราะแบบนี้
1: อ
2: น
1: ื
2: ะ
1: ม
2: อะไรแบบนี้ทำให้เราสามารถแบบว่าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่
1: อ
2: อง
1: ื
2: สําค
1: ม
2: ัญที่ทําให้เราสามารถออกไปสู่สังคมที่เป็นวัยผู้ใหญ่วัยทํางานที่มัน
1: อืม
2: ควรจะเป็นได้อะค่ะ
1: อืมค่ะก็คือพี่เฟิร์สก็จะแนะนําในเรื่องของการที่เหมือนการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเนาะเพราะว่า
2: อื
1: ม
2: ม
1: หา
2: ค่ะ
1: ลัยก็มีผู้คนแบบหลากหลายมาจากหลายสถาบันแล้วเรามาอยู่รวมกันเราต้องเรียนด้วยกันเราต้องทํากิจกรรมร่วมกันมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสุดท้ายแล้วเลยวันนี้อยากจะให้พี่ๆทุกคนค่ะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงน้องที่กำลังขึ้นปี 1หน่อยได้ไหมคะเป็นคำแนะนำหรือว่าอะไรที่พี่ๆอยากบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากพี่เฟิร์สแล้วกันค่ะ
2: ก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังจะขึ้นปี 1นะคะก็เข้าใจว่าปี 1แรกๆอาจจะปรับตัวได้ยากนิดนึงเพราะว่าต้องพบเจอกับสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายแบ็คกราวด์แล้วเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาจากต่างโรงเรียนแต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมจะก้าวเข้าสู่โอกาสใหม่ๆก็จะสา
1: อ
2: ม
1: ื
2: ารถ
1: ม
2: ปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาลัยได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ ก็ขอให้ทุกคน

0: คนมีความสุขกับชีวิตมหาลัยค่ะ
1: ค่ะพี่เอิงเหรอคะ
2: ก่อนอื่นเลยอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ให้น้องๆที่กำลังจะก้าวสู่ก้าวใหม่ในรั้วมหาลัยเนาะก็อยากให้สนุกแล้วก็เอนจอยกับชีวิตมหาลัยให้มากๆแล้วก็ถ้าสมมติมันมีช่วงที่ท้อถอยเนี่ยก็อยากให้สู้กับมันเพราะว่าสุดท้ายอะเราก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนเหมือนที่พวกเราผ่านมาแล้วแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าการนอนก็สำคัญมากๆเหมือนกันใช่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยค่ะขอให้สนุกมากๆเลย
1: ค่ะ work life balance ก็สำคัญเนาะแล้วก็สุดท้ายขอให้พี่ฟังฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะ
3: ก็เพื่อนกับอังก็พูดไปเกือบหมดแล้วเนาะก็พี่ก็อยากเหมือนแบบสู้ๆละกันเนาะแบบนี่มันเหมือนแบบเป็นอีกแบบอีกบทเรียนหนึ่งละกันมันยังแบบมีอีกมากมายสิ่งมากมายแบบรอน้องๆอยู่รวมถึงมันแบบพี่ๆทุกคนด้วยเนาะแบบมหาลัยมันก็แบบไม่ได้มีแค่แบบน้องน้องตัวคนเดียวอยู่แล้วมีทั้งแบบเพื่อนแล้วก็แบบรุ่นพี่ต่างๆที่จะแบบคอยอยู่คอยดูแลคอยช่วยเหลือน้องๆอยู่ก็สู้ๆ enjoy ใช้เวลาให้คุ้มค่าเนาะเพราะว่าแบบมันก็คือเหมือนเป็นการเรียนแทบจะครั้งสุดท้ายแบบในชีวิตของพวกเราแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแบบทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆเป็นไปเองอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เข้ามาที่นี่ใหม่พร้อมกันมาจากแต่ละที่อะไรอย่างนี้ก็แบบenjoy มากให้มันมากๆใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: ก็อยากให้ทุกคน enjoy แบบมากที่สุดเนาะเพราะมันก็เป็นเหมือนช่วงสุดท้ายที่เราจะได้เรียนหรือว่าร่วมกับผู้อื่นแล้วแบบถ้าจบไปจากนี้ก็เหมือนจะเป็นฟ้าของการทํางานแล้วเนาะก็จากที่ได้ฟังพี่ๆทั้ง3คนค่ะก็ทําให้เราได้รู้ว่าเส้นทางชีวิตมหาลัยนะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยค่ะได้เติบโตขึ้นบางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคที่เข้ามาบ้างแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เติบโตเนาะวันนี้ค่ะทางมนุษย์จุฬาเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับว่าที่นิสิตชั้นปีที่1ทุกคนนิสิตปัจจุบันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะคะรวมถึงพี่เอิงพี่เฟิร์สแล้วก็พี่ฟังด้วยค่ะก่อนจะจากกันนะคะขอให้พี่ๆทั้ง3คนค่ะฝากช่องทางการติดตามของพี่ๆไว้หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ IG นะคะ UENNGGIIX ค่ะ
0: ก็ IG first BWR ค่ะ
3: ค่ะก็ฟังก็จะเป็น FFRANCCNC ค่ะ IG ค่ะ
1: นี่ก็ต้องขอบคุณพี่เอิ้งพี่เฟิร์สพี่ฟังนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬาไปยามน้อยนะคะแล้วมาลุ้นว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ฝ้ายรัฐศาสตร์ปี1พี่เอิ้งพี่เฟิร์สพี่ฟังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักสิคะผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
4: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆ

0: บอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
2: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมน

0: โดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดเลย
0: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
1: ฟังแล้วหัวใจฟู
0: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
1: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
2: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
0: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งวันเสาร์ช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.ดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้แล้วในวันอาทิตย์ตอนเช้าๆ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะเรายังได้ไปออกอากาศในสถานีวิทยุของกรมพลังงานทหารค่ะ FM 90.5 MHz เป็นการร่วมมือนำรายการฮิวใจไปกับดร.จอยไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งเช่นเดียวกันค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยรูปแบบรายการของเราจะเป็นการนำเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอะไรประกอบอาชีพอะไรหรือยังคงเรียนหนังสืออยู่หรือคุณผู้ฟังอาจจะเกษียณแล้วเรื่องราวที่เรานำมาบอกเล่าเป็นการพูดคุยกันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สามารถจะปรับ mindset หรือว่าเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยผู้จัดเองก็นำมาจากหลายแหล่งข้อมูลเลยค่ะแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศบทความนะคะหรือว่าตำราและอีกส่วนหนึ่งคือก็อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้จัดเองที่นำมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันในรายการค่ะรูปแบบของรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเรามีเป้าหมายที่สำคัญคืออยากให้รายการของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังขับรถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทำภารกิจพิเศษที่ไหนหรือว่าอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ขอให้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยเป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังได้ฟังทำไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยหรือทำกิจกรรมอื่นไปด้วยแล้วก็ฟังรายการเป็นเพื่อนด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายแต่ชีวิตเราก็ยังคงต้องเผชิญต่อไปและในแต่ละวันเราก็จะเจอกับคนที่หลากหลายคนหลากหลายแล้วก็คนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันว่าถ้าเราจะอยู่กับคนอย่างไรที่มีความแตกต่างอะไรที่จะเป็นปัจจัยจะทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขวันนี้เราจะนำเรื่องของวุฒิภาวะ กับเรื่องของอารมณ์

าชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นขออนุญาตแนะนำประชาสัมพันธ์นะคะว่ารายการหิวใจไปกับดร.จอยเนี่ยรูปแบบรายการเราดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังในรูปแบบเนี้ยเรามีทีมงานที่ช่วยกันอยู่หลังบ้านอยู่หลายท่านทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลเรื่องการกำกับห้องอัดเสียงเรื่องการหาคอนเทนต์ทำให้รูปแบบรายการมีประโยชน์สูงสุดกับคุณผู้ฟังซึ่งรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรายการกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยและเสน่ห์ที่สำคัญเลยนะคะทุกๆรายการของสถานีวิทยุจุฬาของเรามีรูปแบบรายการที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ดำเนินรายการเรารู้แล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาจากทุกคณะสถาบันและหน่วยงานซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันไปสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการซึ่งสถานีวิทยุจุฬาเราถือว่าเป็นสถานีวิทยุเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสังคมค่ะเป็นการสานสันสู่สังคมแห่งปัญญาคุณผู้ฟังที่เปิดมาเจอหรือตั้งใจเจอหรือว่าเป็นแฟนคลับของเราก็จะทราบกันดีว่าจุฬาของเราเป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่จะบริการวิชาการให้กับคุณผู้ฟังหรือประชาชนทั่วไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะเอาละค่ะกลับมาวันนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องของวุฒิภาวะกับอารมณ์ค่ะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไปทำงานเราอยู่กับครอบครัวเราไปโรงเรียนหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ก็ตามนะสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการใช้ชีวิตแค่ในโลกของความเป็นจริงอย่างเดียวนะคะในโลกออนไลน์นี่ก็แทบจะครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบ AI หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆมันมีมากมายทำให้คนเราเนี่ยไม่มีคำว่าเหงาเลยค่ะแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมีแค่โทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณ Wi-Fi มันสามารถทำให้เราเนี่ยทะลุตัวเองเข้าไปถึงโลกไหนๆได้ทั่วโลกเลยค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือมันนำพาเราให้ไปอยู่อีกในอีกโลกนึงได้เราจะไม่มีการเหงาอีกต่อไปแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นโรคความจริงหรือว่าโรคออนไลน์สิ่งสำคัญเบื้องต้นเลยนะคือเรื่องของวุฒิภาวะและเรื่องอารมณ์ต่อให้เราจะพาตัวเองไปในโลกความจริงหรือโลกออนไลน์นะถ้าเรายังมีวุฒิภาวะไม่ดีพอมันก็จะเป็นความเสี่ยงมากเลยนะที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์มันอาจจะนำพาให้เราไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะในการคิดในการตัดสินใจมันจะทำให้เราเชื่อคนง่ายมันจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อแห่งความไม่ถูกต้องทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกก็มีเยอะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เราได้ต้องเจอกับปัจจัยที่มันจะมากระทบกับอารมณ์ทำให้เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากเลยดังนั้นเนี่ยคำว่าวุฒิภาวะกับคำว่าอารมณ์วันนี้ที่จะมาชวนคุยกันนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้พวกเราคุณผู้ฟังที่เป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเกษียณอายุแล้วหรือท่านมีประสบการณ์มากมายแล้วท่านก็จะทราบดีนะคะว่าการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วบางทีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดนะว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ทุกคนคนสูงวัยทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเหมือนกันทุกคนใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะแล้วผู้ใหญ่ทุกคนเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเหมือนกันทุกคนใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่อีกค่ะดังนั้นเนี่ยวุฒิภาวะกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นทักษะนะเป็นทักษะที่ควรฝึกและต้องฝึกเพราะถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราไม่มีวุฒิภาวะเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาที่เราต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันจะยากมากเลยที่เราจะต้องจัดการและผ่านพ้นมันไปให้ได้ดังนั้นวันนี้นะคะเราเลยได้นำเรื่องราวของวุฒิภาวะกับอารมณ์มาลองพูดคุยทบทวนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยเรามีวุฒิภาวะพอหรือยังเราควบคุมอารมณ์ตัวเราเองได้ดีหรือยังเป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวุฒิ

ภาวะมันคืออะไรวุฒิภาวะนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า maturity maturity หรือบางทีเราพูดกันเล่นๆว่าอ่ะคนเนี้ยไม่แมททัวร์ไม่แมททัวร์เลยนะคะคือบางทีนะเราเคยเห็นทำไมผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงเลยนะแต่ทำไมมีพฤติกรรมการแสดงออกเหมือนเด็กๆนะเหมือนเด็กๆเราก็เลยบอกว่าไอ้คนเนี้ยไม่แมททัวร์เลยหรือบางทีดูเป็นผู้ใหญ่แต่ทำตัวเป็นเด็กแต่งตัวเป็นเด็กออกอาการแสดงการชอบการโกรธการเกลียดกันอะไรเหมือนเด็กๆเราเรียกว่าไม่มีวุฒิภาวะดังนั้นวุฒิภาวะเนี่ยมันจะต้องเป็นการแสดงออกความคิดการกระทำที่ค่อนข้างจะสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของคนคนนั้นและแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ maturity หรือวุฒิภาวะเนี่ยในความหมายจริงๆแล้วนะเขาหมายความว่าความสามารถของคนคนหนึ่งในการที่จะคิดจะตัดสินใจแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผลไม่วู่วามและก็สามารถจะมองเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าความรู้สึกเพียงชั่ววูบอันนี้เป็นความหมายที่พยายามกระชับให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะ maturity เนี่ยคือความสามารถของคนคนหนึ่งในการที่จะคิดจะตัดสินใจจะแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลไม่วู่วามและก็สามารถจะมองเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าที่จะเอาความรู้สึกชั่ววูบชั่วคราวมาแสดงออกทางอารมณ์อันนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปนะคะว่าในรายละเอียดของวุฒิภาวะในสถานการณ์แต่ละคนที่เราเจอเนี่ยยังไงจึงจะเรียกว่ามีวุฒิภาวะมากพอหรือยังเขานี่เป็นเรื่องอารมณ์อารมณ์หรือ emotion emotion อารมณ์เนี่ยมันคือปฏิกิริยาของคนคนหนึ่งค่ะที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเขาไม่ว่าจะเป็นการดีใจการโกรธการเศร้าใจการน้อยใจการเสียใจความเครียดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆคนคนหนึ่งเนี่ยจะเกิดอาการดีใจสมมุติว่าถูกลอตเตอรี่ดีใจหรือว่าถูกคนรักทิ้งไปก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจน้อยใจเครียดหรือเหตุการณ์อื่นๆก็ตามนะคะหรือเกิดเพื่อนไม่เข้าใจกันทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันทำให้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาหรือสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันก็ส่งผลต่ออารมณ์คราวนี้พอส่งผลต่ออารมณ์มันก็จะส่งผลต่อความคิดและมันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยพอพฤติกรรมแสดงออกมามันก็จะไปแตะคำว่าวุฒิภาวะถ้าคนที่มีวุฒิภาวะเขาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ว่าจะโกรธจะแค้นจะเศร้าจะเสื่องจะเศร้าอย่างไรก็ตามนะจะเครียดอย่างไรก็ตามนะคะเขาจะรู้วิธีที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมควรแสดงออกตอนไหนควรแสดงออกกับใครควรจะต้องเก็บตอนไหนควรจะปรึกษาใครอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นการแยกกันนะตอนนี้เราลองมาดูค่ะว่าเอและเอวุฒิภาวะกับอารมณ์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมจริงๆมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนเลยนะคะประเด็นแรกเลยนะไอตัววุฒิภาวะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยควบคุมอารมณ์ของคนค่ะคุณผู้ฟังสมมติว่าเราเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะใช้ไอ้ความมีวุฒิภาวะเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ไม่ให้แสดงอะไรออกมาที่มันมากเกินไปน้อยเกินไปหรือว่าแสดงอะไรออกมาที่มันจะไปส่งผลเสียต่อตัวเองและต่อคนอื่นคนที่มีวุฒิภาวะสูงเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปค่ะคือเขาสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ทั้งเขารู้แหละว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่กำลังเศร้าอยู่กำลังน้อยใจอยู่กำลังเครียดกำลังเคืองแค้นอยู่เขารู้อารมณ์ตัวเองคนที่มีวุฒิภาวะสูงเนี่ยเขาจะรู้แต่เขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันพาไปเพราะถ้าปล่อยให้อารมณ์พาไปมันจะแสดงออกมาเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ร้องไ

ฟูมฝ่ายตีอกชกตัวโกรธแค้นเคืองทำลายข้าวของนี่คือแล้วแต่การแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกันเลยนะถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีวุฒิภาวะในตัวเราในแต่ละคนเนี่ยมันจะไปกำกับควบคุมอารมณ์ไม่ให้แสดงอะไรออกไปที่มากเกินไปแต่มันจะไปกำกับทำให้หยุดคิดก่อนที่จะแสดงออกที่จะตอบสนองอะไรออกไปยกตัวอย่างเช่นนะเวลามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราเรารู้สึกโกรธมีคนมาต่อว่าเราเอาเราไปพูดเป็นนินทาลับหลังเรารู้สึกโกรธเรารู้ละเราเห็นละเราได้ยินละแต่เราไม่รีบตอบโต้เราไม่รีบด่ากลับเลยเราไม่ได้ตัดสินใจตอนที่อารมณ์ร้อนเราได้ยินทุกอย่างแต่เราก็มีสติตั้งมั่นการที่จะไปตอบโต้เลยเนี่ยมันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นเกิดความร้าวฉานขึ้นอาจจะคนที่มีวุฒิภาวะก็เลือกที่จะแสดงการตอบโต้อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความรุนแรงไม่ให้เกิดเสียงดังแต่จะต้องพูดคุยอย่างมีเหตุมีผลทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นมีเหตุผลอะไรไหมการพูดแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจเราสามารถจะพูดคุยเปิดใจพูดคุยกันได้ไหมเราจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อกันนี่แหละค่ะมันจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นใช้วุฒิภาวะใช้อะไรมากมายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าเด็กๆซึ่งเด็กๆอาจจะเป็นวัยรุ่นใจร้อนอาจจะไม่ทันคิดมันก็มีส่วนนะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปทุกคนผู้ใหญ่หลายคนนะก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมาตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่จนขนาดไหนก็ยังเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองอยู่ดีก็มีนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อตัวเองแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างในครอบครัวมากทีเดียวแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเราเจอผู้ใหญ่ที่เป็นคนอารมณ์ร้อนคุมตัวเองไม่ค่อยได้แบบเนี้ยลูกหลานก็จะไม่มีใครอยู่ใกล้อ่ะค่ะเพราะว่าไม่มีความสุขแล้วก็แต่ไม่โกรธนะลูกหลานไม่โกรธแต่ลูกหลานจะบอกว่าเออช่างเถอะปล่อยไปเถอะแก่แล้วอย่าไปยุ่งกับแกจะพูดจะทำอะไรก็ไม่ถือสาหาความเห็นไหมคะแต่ลูกหลานก็จะไม่ชอบแต่ก็จะไม่อยากอยู่ใกล้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเราหงุดหงิดอะไรเราควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรไม่ได้ดั่งใจบางทีเราอาจจะพูดเยอะเกินไปเราอะรู้สึกเราพูดเยอะเพราะเราต้องการอธิบายแต่ว่าลูกหลานเขาฟังว่าเรากำลังบ่นค่ะคุณผู้ฟังเราบ่นไปนะคะดังนั้นเรื่องของวุฒิภาวะเนี่ยมันจะไปช่วยควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจอะไรเราก็ไปหาทางออกอย่างอื่นซะก่อนที่จะตอบโต้ในทันทีอันที่สองค่ะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะกับอารมณ์นะคุณผู้ฟังความสัมพันธ์อันที่สองเนี่ยไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยค่ะอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธอารมณ์เหนื่อยหรืออารมณ์ที่ถูกกดดันดีใจเศร้าใจเสียใจน้อยใจไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยมันคือบททดสอบวุฒิภาวะของคนเลยนะมันเป็นบททดสอบวุฒิภาวะของคนในช่วงที่เรามีอารมณ์แย่ๆเช่นเราอาจจะเครียดเราจะเหนื่อยเราจะโดนกดดันเราจะเห็นชัดเลยว่าคนคนนึงเนี่ยจะมีวุฒิภาวะมากแค่ไหนเวลาที่เขาแสดงออกตอนที่เขาเครียดที่สุดตอนที่เขาโดนกดดันมากที่สุดคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะแสดงออกได้ชัดเจนคือเขาจะควบคุมมันได้เขาจะสามารถกำกับควบคุมมันได้อารมณ์เนี่ยมันคือบททดสอบวุฒิภาวะถ้าเกิดกำลังเครียดเสียใจเศร้าใจดีใจแต่แสดงออกซะจนมากเกินไปเสียใจก็ตีอกชกตัวดีใจก็กระโดดโลดเต้นจนไม่เหมาะไม่สมเกินงามอันนี้แหละค่ะมันเป็นบททดสอบคนที่มีวุฒิภาวะไม่ว่าจะเกิดอารมณ์อะไรก็ตามเขาจะสามารถควบคุมและแสดงออกมันได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามดีใจมากเกินไปหรือว่าห้ามร้องไห้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางอารมณ์ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกที่ไหนแสดงออกเมื่อไหร่แสดงออกอย่างเหมาะสมเสียใจร้องไห้ได้เราควรจะร้องไห้กับใครเรารู้สึกดีใจเราอยากจะตะโกนบอกว่าเราสำเร็จแล้ว

ดีใจได้เมื่อเราทำได้ค่ะแต่เราควรทำที่ไหนทำกับใครอันนี้แหละมันเป็นวุฒิภาวะที่แต่ละคนจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากนะคะมันจะมีเรื่องของมารยาททางสังคมมันจะมีเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะถูกบ่มเพาะรวมกันมาเป็นวุฒิภาวะอันที่3ค่ะความเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์กันระหว่างวุฒิภาวะกับอารมณ์นะวุฒิภาวะเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะไม่ใช่ว่าคนมีวุฒิภาวะห้ามดีใจห้ามเสียใจห้ามร้องไห้ห้ามอะไรไม่ใช่นะแต่มันคือการที่มีความรู้สึกอย่างมีสติคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะมีการรู้สึกอย่างมีสติโกรธได้เสียใจได้ดีใจร้องไห้ได้แต่เขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรอยู่และเขาจะจัดการมันได้อย่างเหมาะสมไม่ปล่อยให้ร้องไห้นานข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีแล้วก็ไม่ดีใจจนกระโดดโลดเต้นมากเกินไปจนคนอื่นเขามองว่าแปลกประหลาดดังนั้นเนี่ยวุฒิภาวะเนี่ยคนมีวุฒิภาวะแสดงความรู้สึกได้หมดเลยค่ะไม่ใช่ให้เก็บกดอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงออกอย่างเหมาะสมหรือมีสตินั่นเองไม่ฟูมฟายตีอกชกตัวจนหมดสติไม่ทำร้ายตัวเองจนเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นนะคะมาอันที่4ค่ะความสัมพันธ์กันระหว่างวุฒิภาวะกับอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจแต่คนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะแยกแยะได้เห็นไหมคะอารมณ์เนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันกับเพื่อนกับคู่ชีวิตกับแฟนหรือกับใครก็ตามเนี่ยตอนที่กำลังโกรธกำลังโมโหอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเพราะว่าถ้าการตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยมันจะมีโอกาสในการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้สูงมากเลยดังนั้นเนี่ยอารมณ์มันมีผลต่อการตัดสินใจแต่คนที่มีวุฒิภาวะเขาจะแยกแยะได้อารมณ์มันอาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายเลยนะเพราะว่าตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ตอนนั้นโกรธตอนนั้นดีใจมากเลยให้หมดเลยตอนนั้นโกรธมากเลยพูดจาลงโทษพูดรุนแรงห้ามเลิกหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยนะคนที่มีภาวะคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะสามารถแยกแยะได้ว่าเอ้ยอารมณ์ตอนเนี้ยกับสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรเขารู้ว่าตอนเนี้ยโกรธยังไม่ตัดสินใจยังไม่พูดเดี๋ยวรอให้อารมณ์มันกลับมาเป็นปกติแล้วไปหาเหตุผลประกอบหลายๆอย่างแล้วค่อยตัดสินใจเขาจะรู้ว่าตอนนี้ควรทำอะไรแต่คนที่ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันก็จะเกิดเหตุของการกระทำการตัดสินใจออกมามันจะเป็นผลลัพธ์ที่ถอยกลับไปแก้ไขอีกไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กสุดท้ายแล้วบางทีเราตัดสินใจไปแล้วเราย้อนกลับมาตอนที่เราอารมณ์เย็นลงแล้วอารมณ์เราเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติเราย้อนกลับไปเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเราไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่อารมณ์มันพาไปเขาถึงบอกว่าคนที่มีวุฒิภาวะนะจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ต่อให้เศร้าเสียใจขนาดไหนก็จะไม่ร้องไห้ฟูมฟายตีอกชกตัวโวยวายเสียงดังต่อให้ดีใจมากขนาดไหนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดีใจจริงๆแต่ก็อยู่ในอาการที่ควบคุมตัวเองได้อันนี้คือคนที่มีวุฒิภาวะนะคะดังนั้นในประเด็นต่อมาของความสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าวุฒิภาวะเนี่ยคนที่มีวุฒิภาวะสูงๆเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์และทำให้ตัวเขาเป็นคนที่นิ่งขึ้นเขานิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเมื่อวุฒิภาวะมันเพิ่มขึ้นในแต่ละคนเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นน่ะใจเย็นลงเป็นคนที่ใจเย็นคือใช้คำว่ามีสุขุมรอบคอบสุขุมรอบคอบไม่ปากเร็วตัดสินใจเร็วไม่คิดเร็วเกินคืออาจจะคิดเร็วนะคิดได้เร็วคิดได้หลากหลายแต่มันก็มีวุฒิภาวะควบคุมอยู่ก่อนที่จะแสดงออกไปก่อนที่จะพูดออกไปแล้วคนมีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงกลกับความรู้สึกง่ายๆนะ
ต่อให้คนที่จะมา

ปฏิสัมพันธ์ด้วยจะเอาของฟรีมาให้จะมาหลอกขายจะเอาอะไรมาล่อให้ได้ประโยชน์เนี่ยคนมีวุฒิภาวะจะหลอกยากนะเพราะเขาจะคิดเยอะและเขาจะไม่บุ่มบั่มตัดสินใจเห็นเป็นของฟรีของได้ของดีอันนี้ไม่นะคนมีวุฒิภาวะจะมีกระบวนการตัดสินใจที่เขาจะควบคุมได้ว่าของฟรีของดีของแจกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้รับแบบปุบปับเลยนะแต่เขาจะรู้ว่าเอ๊ะมันได้มาแล้วมันจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าคือเขาจะควบคุมอารมณ์คนเราเนี่ยอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนเลยนะแต่คนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะควบคุมไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วเขาจะรู้ตัวเขาเองด้วยว่าเขาควรจะได้ไหมตอนเนี้ยเขาควรจะเป็นได้ไหมตอนเนี้ยเขาควรจะมีได้ไหมไอ้สิ่งเนี้ยดังนั้นคนที่มีวุฒิภาวะจะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีวางแผนได้ดีเป็นคนใจเย็นไม่หลงกลไปกับความรู้สึกอะไรที่มันนำพาเราหลอกล่อเราให้อยากจะได้นู่นได้นี่แล้วเขาก็จะไม่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์นะคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะรู้ดีเขาจะไม่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์เขาจะใช้เหตุใช้ผลอย่างดีทีเดียวและที่สำคัญนะคนที่มีวุฒิภาวะนะคุณผู้ฟังเขาจะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้อย่างดีไม่พอนะเขายังเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีด้วยเขาสามารถจะไม่ใช่แค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคนมีวุฒิภาวะเนี่ยเขาสามารถจะถ่ายทอดการควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้ด้วยเขาจะมีวิธีการสื่อสารคือเวลาที่เราจะต้องปะทะกับใครคนหนึ่งอารมณ์ร้อนคุกรุ่นโวยวายเสียงดังแต่อีกคนหนึ่งสงบเงียบเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่นแหละค่ะคือมันสามารถจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นเราเงียบเขาเห็นเราสงบทำให้อีกฝั่งหนึ่งสงบลงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่สูงและดีแล้วเนี่ยเราอยู่กับใครเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยซึมซับไอ้ความสุขุมรอบคอบซึมซับไอ้ความใจเย็นซึมซับไอ้ความมีวุฒิภาวะมันทำให้เกิดการซึมซับแล้วก็เรียนรู้เรียนแบบที่จะทำตามจากที่เขาโวยวายเสียงดังเขาก็จะเย็นลงมันมีผลอย่างมากเลยนะคะไม่น่าเชื่ออย่างน่ามหัศจรรย์เลยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้พี่จอจะสรุปให้ฟังนะคะในเรื่องของวุฒิภาวะกับอารมณ์โดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะวุฒิภาวะมันไม่ใช่การที่เราไม่มีอารมณ์เลยนะไม่ใช่นะเพราะเราก็เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเรามีอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้นแต่คนมีวุฒิภาวะเขาจะไม่ให้ความรู้สึกมันมาคุมเขาต่อให้มีความรู้สึกโกรธดีใจเสียใจทุกตีอกชกตัวอะไรยังไงก็ตามนะเขาจะไม่ให้มันมาควบคุมพฤติกรรมเขานี่คือคนที่มีวุฒิภาวะเขาจะเลือกที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมนะอารมณ์มันคือบททดสอบแต่วุฒิภาวะมันคือคำตอบค่ะอารมณ์มันคือบททดสอบไม่ว่าจะมีอารมณ์เกิดจะต้องเจอสถานการณ์ที่จะทำให้อารมณ์ดีอารมณ์เสียดีใจเศร้าโศกอะไรก็ตามคนที่มีวุฒิภาวะนั่นแหละมันคือคำตอบว่าจะควบคุมตัวเองได้ขนาดไหนคนที่โตจริงๆเนี่ยอายุมากหรือว่ามีวุฒิภาวะสูงหรือว่าโตไม่ใช่ว่าโกรธไม่เป็นนะคะไม่ใช่คนที่ไม่โกรธไม่เคยโกรธใครเลยก็ไม่ใช่นะแต่เป็นคนที่เขารู้ว่าเมื่อไหร่เขาควรจะหยุดเมื่อไหร่เขาควรจะพูดและพูดอะไรนี่แหละค่ะคือคนที่โตที่เราบอกว่าเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรหยุดแต่ผู้ใหญ่หลายคนคุณผู้ฟังคงเคยเห็นผู้ใหญ่หลายคนที่ทำตัวเป็นเด็กพูดในเรื่องไม่ควรพูดไม่รู้จักหยับยั้งชั่งใจชั่งอารมณ์แสดงออกไม่เหมาะกับตัวเราก็จะเลยบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่มีวุฒิภาวะมันก็ช่างน่าอายเห็นไหมคะมีนะคะเราอาจจะเจอได้สุดท้ายค่ะวุฒิภาวะเนี่ยมันทำให้อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของเราอะแต่มันทำให้อารมณ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราจะนำมาจัดการชีวิตเราให้ดีขึ้นเป็นความท้าทายเลยค่ะดังนั้นสรุปได้เลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนถ้าเรามีวุฒิภาวะนะเราสามารถจะกำกับควบคุมชีวิตเรา

0: ให้ไปในทิศทางที่ดีได้และจริงจะน่าชื่นชมมากๆเลยนะถ้าเราเห็นคนไหนที่อายุยังไม่มากนะหรือโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือเด็กๆนักเรียนระดับมัธยมก็ตามนะแต่เวลาเราคุยกับเขาทำไมเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้สงบจังเลยเด็กคนนี้ดูมีวุฒิภาวะจังเลยเข้าใจที่จะพูดเข้าใจที่จะตอบโต้เห็นไหมคะแสดงว่าเขาอาจจะอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเขาด้วยเหตุด้วยผลเขาเรียนรู้และเขาซึมซับเราจะรู้สึกชื่นชมเด็กที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวคือเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่งองแงไม่เรียกร้องเอาอะไรโดยไร้เหตุผลเราจะชื่นชมว่าอุ้ยเขาเป็นเด็กนะแต่เขามีวุฒิภาวะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นผู้ใหญ่นะแล้วไม่มีวุฒิภาวะทำตัวเป็นเด็กก็กลับจะโดนประณามด้วยนะว่าเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าแต่ทำตัวเป็นเด็กเห็นไหมคะแต่ถ้าเด็กทำตัวเป็นผู้ใหญ่เราจะถูกชื่นชมแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำตัวเป็นเด็กก็อาจจะถูกประณามได้เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินมาจนถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์กลับไปใช้ลองทบทวนตัวเองดูนะคะการควบคุมวุฒิภาวะหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเจอได้กับทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะทั้งในครอบครัวทั้งที่โรงเรียนทั้งที่มหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานก็ตามไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอเหตุการณ์อะไรรายการฮิวใจไปกับดร.จอยก็ขอฝากเรื่องราวตรงนี้เอาไว้มีโอกาสก็จะได้เก็บเอากลับไปใช้กันแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นก็จะทำให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขกันมากขึ้นวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในวันเสาร์หน้า 14:30 น.วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวัยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: ร่วมหล่อหลอมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้ท่านอาจารย์กับผมก็มีเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมว่าเพลงทั้งหลายทั้งปวงที่เรานำมาออกอากาศเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกือบ 100% ก็มาจากหอสมุดดนตรีไทยนะครับอาจารย
6: ์ครับ
5: ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณสมพรผู้จัดบทให้เราเนี่ยก็ดูแลกิจการนี้อยู่นะครับอยู่ที่ชั้น3อาคารศิลปวัฒนธรรมครับอาจารย์

0: อาจารย์พอบอกอาจารย์ชั้น3เนี่ย
1: ชั้นสองครึ่ง
0: ไม่มีลิฟต์นะบอกสักสองครึ่งก็พอนะครับ
1: ไม่มีลิฟต์ครับแต่ว่าเราในหอสมุดดนตรีเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นบริการให้ฟังเพลงนะครับมีส่วนที่เป็นห้องเราเรียกว่าอะไรดีครับอาจารย์พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีชุดแรกของเราของวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์นะครับ ที่จัดแสดงอยู่แล้วก็มีห้องเทศกาลหมุนเวียนนะครับที่เราจัดกิจกรรมประจำนะครับเดี๋ยวเดือนน่าจะเดือนหน้าหรือยังไงเนี่ยนะครับทางหอสมุดเขาก็จะจัดกิจกรรมคิดถึงครูครูอุทัยแก้วละเอียดครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับก็จะเป็นทั้งเชิงประวัติเชิงความเป็นมาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเล่นดนตรีกันที่หอแสดงดนตรีด้วย
0: ครับคือที่ทำงานสำนักงานบริหารศิลปวัฒนธรรมของจุฬาเนี่ย
1: ครับผม
0: เราจะมีกิจการหลายอย่างเพราะเรามีสองตึกไง
1: ครับ
0: ตึกที่เป็นที่ทำงานส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วข้างบนชั้น2ก็เป็นหอแสดง
1: ครับ
0: ต่อไป2ครึ่งนี่ก็เป็น
1: หอสมุด
0: ของสมุดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเวลาวันสำคัญสำคัญของครูบาอาจารย์ทางด้านดนตรี
1: ก็ดีอะไรดีเนี่ยแล้วก็จะมี
0: การจัดนิทรรศการด้วยแล้วก็มีการแสดงประกอบส่วนอีกตึกหนึ่งของอาจารย์ก็จะม
1: ีพิพิธภัณฑ์มาที่อะไร
0: พิพิธภัณฑ์นะครับรวมทั้งในอาคารแรกเนี่ยก็อีกฝากหนึ่งอาจารย์ก็จะมีการจัดนิทรรศการ
1: ครับผม
0: อะไรที่ห้องอะไรนะ
1: นิทรรศสถานครับ
0: อ๋อไม่จัดที่นิทรรศการ
1: ตอนนี้จัดนิทรรศการเรื่อง
0: มี
1: พระผู้ให้อยู่ครับอาจารย์
0: เพราะว่ามีธรรมสถานเลยก็ต้องมีนิทรรศสถานนะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็อยากจะนำเข้ามาสู่การบ้านหน่อยหนึ่งอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับคือการบ้านก็คือเพลงในเงาะป่าเนี่ยยังไม่จบนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยกล้านำเสนอเยอะๆแต่กลัวท่านจะเบื่อก็พยายามเอาทีละน้อยๆถ้าเผื่อเป็นไล่ก็หลายเพลงหน่อยแต่ถ้าเผื่อเป็นเพลงต่างๆก็อาจจะน้อยเพลงคราวนี้ก็มีเพลงครับมีเพลงตะนาวไม่ค่อยมีคนได้ยินเสียงกันละกันร้องเนี่ยได้ยินบ่อยๆแต่การรับด้วยดนตรีโดยเฉพาะอย่างโอปีนอกเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลารับส่วนใหญ่มักจะไปโอปีเมื่อไหร่ก็จะลงแล้วก็ไปทำเพลงโอดเลย
1: มัน
0: นะทีนี้ก็จะมีที่บันทึกไว้เนี่ยครูบาอาจารย์นั่นก็คงกลัวเราจะรับกันไม่เป็นนะก็ให้ร้องด้วยแล้วรับด้วยก็เลยได้มีทำนองดนตรีเข้ามาประกอบฉะนั้นก็จะมีทั้งเพลงตะนาวด้วยเพลงโอ้ปีนอกด้วยซึ่งน่าฟังครับอยากจะให้ท่านฟังตรงนี้อาจารย์ถ้าบอกสักหน่อยว่าตรงนี้เรื่องราวอะไรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องตอนที่ฮานาวยังคงตามหาลำหับนะครับแต่ก็ยังหาไม่พบแล้วก็ค่ำครวญด้วยความโศกเศร้าดังนั้นตะนาวก็ดีโอปีก็ดีก็จะต้องต่อด้วยโอดใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมแล้วก็เพลงเพราะครับโอวาอนิจาเจ้าดวงจิตรักดั่งชีวิตของพี่อยู่หลัดหลัดอยู่หลัดหลดหรือมาพลัดไปดังนี้สุดที่จะทนทเวทแล้วนะครับถ้าพูดค่ำควรเสร็จแล้วก็สลบไปนะครับอันนี้คือที่เราจะได้รับฟังกันโดยอาจารย์สมพรทองสีเขียวเป็นต้นเสียงนะครับรับแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งว่าผู้บรรเลงก็คือกรมศิลปากรในวงปีพัดไม่น่วมนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเงาะป่าตอนต่อไปได้เลยครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเงาะป่าอีกช่วงตอนหนึ่งซึ่งก็ยังไม่จบถูกไหมครับอาจารย์เรายังมีอีกยาวเลยนะครับแต่ว่าให้มาฟังกันวันละสัก15นาทีนะครับแล้วจะมีอย่างอื่นกลับกันไปครับ
1: เพลงต่อไปอาจารย
0: ์ครับ
1: พอดีวันที่17มิถุนายนเนี่ยของทุกปีจะเป็นวันครูมนตรีตราโมทซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงตั้งไว้ว่าวันที่17มิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นวันครูมนตรีตราโมทนะครับ
0: ครับ
1: ว่าเราจริงๆเป็นวันเกิดท่านนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยากจะมีเพลงอะไรที่รำลึกถึงท่านมีอยู่อย่างหนึ่งสมัยที่ผมเป็นนักเรียนหรือว่าสำเร็จการศึกษาใหม่ๆที่นาฏศิลป์นะครับกรมศิลปากรจะจัดการแสดงเขาคิดเล่นเกี่ยวกับเรื่องโบราณฐาน
0: ครับ
1: เมื่อบูรณะโบราณฐานที่ไหนก็แล้วแต่หรือพิพิธภัณฑ์ที่ไหนก็แต่เขาก็จะผูกเรื่องขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเราเรียกกันว่านิทานประวัติศาสตร์
0: นิทานประวัติศาสตร์
1: หรือบางทีก็เป็นคือเป็นเรื่องของทางความเป็นจริงแล้วบวกกับเมตไปสร้างขึ้นเป็นเรื่อง
0: ให้น่าสนใจ
1: น่าสนใจแล้วก็จะมีเพลง
0: ทำเพลง
1: เพราะว่าเป็นละครวิทยุไงแต่ก่อนโทรทัศน์ยังไม่มีมากก็มีขาวดำนะแต่แรกๆเลยยังไม่มีอะไรเลยก็วิทยุเนี่ยเป็นสื่อสำคัญ
0: ครับ
1: ก็เล่าไปแล้วก็มีการแสดงไปก็มีเพลงขั้นก็ทีนี้เพลงธรรมดาทั่วไปเพลงไทยเนี่ยชอบจะมีภาษาใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าก็ทำเพลงขึ้นมาใหม่ท่านก็แต่งเพลงขึ้นใหม่แล้วก็จริงๆก็ตั้งชื่อนะแต่ว่าเรารวมเรียกชื่อต่างๆเนี่ยว่าเป็นเพลงชุดประวัติศาสตร์เพราะงั้นจริงๆก็คือใช้ประกอบตรงนี้เป็นเรื่องแรกนะครับ
0: การแสดง
1: ในระยะต่อมาก็จะมีเกี่ยวข้องกับการแสดงจริง
0: ๆเ
1: ป็นชุดๆประกอบด้วยหรือปัจจุบันนี้ก็นำเอาเพลงเนี้ยมาใช้สำหรับแม้แต่ถวายพรหรืออวยพรทั่วไปก็ใช้เพลงในชุดแบบนี้ด้วยนะครับ แต่ว่ามาใส่
0: เนื้อใหม่
1: เนื้อร้องตอนแรกท่านทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงขั้นไม่มีร้องต่อมาเนี่ยเราก็ใส่เรื่องร้องเข้าไปครับ
0: แล้วก็มีทำผลิต
1: จะมีท่าทางต่างๆแต่ว่าเพลงของท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์แน่ชื่อไทยใหญ่อย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: น่านเจ้าไทยลานช้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะบอกว่าคล้ายๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อน
1: เพลงนี้ขึ้นมาประกอบ
0: รุ่นผมก็ได้เรียนครับ
1: ทีนี้พอเราทำตรงนั้นอ่ะมันชัดมันใช่เพราะว่า

0: ีประวัติศาสตร์เป็นเพลงบรรเลงถูกไหมครับที่อาจารย์บอกเมื่อกี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีตั้งแต่ไทยใหญ่น่านเจ้าแล้วก็ไทยลานช้างนะครับเป็นคำที่เราคิดแล้วก็ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นนะครับอาจารย์ครับแล้ว
2: ทีนี้ต่อมาอาจารย์ต่อมาในกรมศิลปากรก็มีระบำชุดหนึ่งที่เรียกว่าระบำชุมนุมเผ่าไทย
0: ครับผม
2: ก็จะมีไทย12จุไทยลา
0: ไทยอาห
2: มอะไรเงี้ยเข้ามาแน่นะฮะก็จะมีใส่เข้ามาก็จะมีเพลง
0: มีตัวอย่างไหมครับ
2: ประกอบมีครับเดี๋ยวจะทำให้ท่านฟังว่าเพลงไทย12จุไทยเนี่ยออกเป็นในทำนองจีน
0: ครับ
2: ไทยอาหมออกเป็นทำนองแขกครับแต่ว่าพอรวมแล้วก็ยังเป็นเพลงชุดที่นำมาเรียงร้อยกันเป็นเพลงอยู่ในประวัติศาสตร์
0: เพลงดนตรีประวัติศาสตร์
2: ครับแต่ว่าเนี่ยนำมาใช้ในการแสดง 100% แล้ว
0: คือ
2: เอาไทย12จุดไทยมาเพลงหนึ่งต่อด้วยมีเพลงขั้นเป็นสำนวนขั้นสักหน่อยเป็นสร้อยแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยไทยอาหมเงี้ยนะก
0: ็
2: จะทำให้เพลงเนี้ยเกิดภาพพจน์ของการแสดงชัดๆขึ้นมา
0: ครับผมงั้นเราไปฟังกันเลยนะครับไทย12จุไทยและไทยอาหมจากวงเดิมครับปิพัฒน์ไม่นวมวิทยาลัยนาฏศิลป์เชิญรับฟังได้เลยครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวัง

0: นะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นได้สิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้ดำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลัก

ายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับ

0: วันเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดประชาชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อ

ประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2560

0: 9สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อครับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชันษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยภัทรรัตนสิมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรัตน์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัฒมังกูลสิริวิบูลนะสิริวิบูลราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลประสบขึ้นรถยนต์หลวงรอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญประสบขบวนเชิญประสบออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิติเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมดำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วย

วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพนกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือ

0: ว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเทาพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่

0: ญเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโวล์กสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินใน

0: จากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอดสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฟากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบคณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี้นี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้

0: อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปาฏิหาริย์ของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน

0: 4อยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
2: การเชื่อมโยงของ

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นมีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: ให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมีให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัศกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัศกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ท่านฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้

0: ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพ

0: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้สื่อถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
1: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติ

0: ตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7 ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพัยพระสงฆ์47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม4 จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนันนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27 ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปครับ
2: ส สารคดี

0: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีครับ

0: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะยินดีขอเริ่มต้นกันด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่9เพลงพระราชนิพนธ์แววหรือ Echo นำเสนอเป็นลำดับแรกนะคะสำหรับบทเพลงนี้ออกแสดงครั้งแรกในปี2509ค่ะก็ผ่านมา60ปีแล้วยังคงความไพเราะอมตะทั้งลึกซึ้งและอ่อนหวานโรแมนติกไม่เสื่อมคลายเลยนะคะและเย็นนี้ทางรายการขอเสนอในฉบับที่เรียบเรียงให้บรรเลงด้วยวงดุริยางค่ะอำนวยเพลงโดยหม่อมหลวงอัศนีปราโมชศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดย The Royal Bangkok Symphony Orchestra ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะเป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่9เพลงพระราชนิพนธ์แววหรือเอ็กโคจากการเรียบเรียงและการอำนวยเพลงของหม่อมหลวงอัศนีปราโมทศิลปินแห่งชาติและเป็นการบรรเลงของ The Royal Bangkok Symphony Orchestra ค่ะต่อกันด้วยทรัมเป็ตก็แชร์โต้ในกุญแจเสียง D minor หมายเลข2จากออปุสที่9ผลงานของโทมัสโซอัลบิโนนีอัลบิโนนีเป็นนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียนจากสมัยบาโรกนะคะก็ร่วมสมัยเดียวกันกับนักแต่งเพลงอย่างเช่นบัคแฮนเดลและวิฟาลดีเป็นต้นเดิมทีเพลงบทที่จะนำเสนอนี้คือคอนแชร์โตอินดีไมเนอร์นี้ผู้แต่งสำหรับเดี่ยวปี่โอโบค่ะเป็นผลงานที่ชอบและรู้จักกันดีที่สุดบทหนึ่งของอัลบิโนนีแต่ที่ทางรายการจะนำเสนอต่อไปนี้แนวเดี่ยวปี่โอโบจะเล่นแทนด้วยแตรทรัมเป็ตนะคะคือเป็นบทเรียบเรียงของอลิซาบาลซัมนักทรัมเป็ตฝีมือเลิศชาวอังกฤษค่ะค่ะเย็นนี้เราจะฟังทั้งฝีมือทรัมเป็ตและบทเรียบเรียงของเธอนะคะคอนแชร์โตอินดีไมเนอร์ของแอลบิโนนีประกอบไปด้วย3ท่อนคือเป็นท่อนเร็วช้าเร็วสลับกันค่ะขอเชิญฟังเสียงทรัมเป็ตของอลิซาบาลซัมร่วมกับ The BBC Scottish Symphony Orchestraอำนวยเพลงโดย Balder Bronniman ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D minor ผลงานของโทมัสโซอัลบิโนนีเรียบเรียงจากปีโอโบเป็นแตรทรัมเป็ตและเดี่ยวแตรทรัมเป็ตโดยอลิซาบาลซัมร่วมกับ The BBC Scottish Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยบาลเดอร์บรอนดิมันลำดับต่อไปจะเป็นเพลงเดี่ยวไวโอลินนะคะขอเชิญฟัง La Primavera ไวโอลินโซนาต้าในกุญแจเสียง A major ผลงานของพักกานีนี่ค่ะ La Primavera ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงสำหรับเดี่ยวไวโอลินบรรเลงประกอบด้วยวงดุริยางค่ะคือแม้จะกำกับไว้ว่าโซนาต้าแต่ก็ไม่ใช่โซนาต้าแบบปกติธรรมดาที่มักจะหมายถึงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีชนิดต่างๆโดยไม่มีวงดุริยางประกอบนะคะแต่โซนาต้าบทนี้มีวงดุริยางบรรเลงประกอบด้วยบทนี้เป็นผลงานจากช่วงท้ายชีวิตของพากานีนีตอนนั้นพากานีนีอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ราวปี1838ย่างเข้าวัย50ปีนะคะสุขภาพก็ถดถอยมากแล้วจึงปรากฏว่าท่านแต่งเพลงนี้เสร็จเฉพาะแนวเดี่ยวไวโอลินคือแนววงดุริยางที่ท่านตั้งใจไว้นะยังไม่เสร็จก็มีเพียงเขาโครงที่ร่างเอาไว้ว่าท่านต้องการอะไรอย่างไรต่อมาภายหลังจึงมีผู้นำมาเขียนต่อและเรียบเรียงต่อตามแนวทางที่ท่านวางไว้ค่ะ La Primavera Sonata นี้มีหลายลีลาบรรเลงต่อเนื่องกันไปนะคะเย็นนี้เราจะฟังการเดี่ยวไวโอลินของซาวาตอร์เอคาร์โดร่วมกับ The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Charles Dutoit ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ La Primavera Violin Sonata ในกุญแจเสียง A Major ผลงานของนิโคโลพาการินีนั่นเป็นการเดี่ยวไวโอลินของซัลวาตอร์เอคาร์โดร่วมกับ The London Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยชาร์ล ดูทัวร์

ดับต่อไปฟังเพลงของศิลปินชาวอเมริกันลีรอยแอนเดอร์สันในเปียโนคอนแชร์โตในกุญแจเสียง C major ค่ะลีรอยแอนเดอร์สันเป็นนักประพันธ์เพลงนักเรียบเรียงเสียงและเป็นผู้อำนวยเพลงชาวอเมริกันค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1908ถึง1975ท่านเรียนดนตรีคลาสสิกมาอย่างจริงจังที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและได้เป็นศิษย์ของครูดนตรีอเมริกันที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะเช่นวอลเตอร์พิสตันและจอร์จเอนเนสกูซึ่งก็พำนักอยู่ที่อเมริกาในเวลานั้นช่วงที่ท่านอยู่มหาวิทยาลัยแอนเดอร์สันทำกิจกรรมดนตรีมากมายทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องการเรียบเรียงเสียงให้วงดุริยางค์ชนิดต่างๆค่ะท่านมาเริ่มมีชื่อเสียงมากก็ราวช่วงปลายทศวรรษที่1930เมื่อท่านมาทำงานแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงให้วงดุริยางค์ The Boston Pops ในการดูแลของ Arthur Fiedler และบทเพลง Light Classic สำหรับวงดุริยางค์กว่า30บทที่ท่านแต่งให้วงดุริยางค์ The Boston Pops นั้นก็ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากจบจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้แต่งเพลงชิ้นใหญ่ๆเข้าขั้น Serious Music เอาไว้ด้วยดังเช่น Piano Concerto in C Major ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ค่ะบทเพลงนี้โดยรวมเปิดเผยแจ่มใสเช่นเดียวกับเพลงต่างๆของ Leroy Anderson นะคะก็มี3ท่อนด้วยกันเป็นท่อนเร็วช้าเร็วสลับกันไปค่ะเย็นนี้เราจะฟังการเดี่ยวเปียโนของไซมอนเทเดสกีร่วมกับ Melbourne Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยพอลมันขอเชิญฟัง

0: คุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBSติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย

0: เป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ันในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อน

างนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระ

ราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาค่ะ

ชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: การได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

0: จากที่พระสงฆ์สถัปกร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชินหลังทักษิณาภิพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้น

จ้าพนักงานลานพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือท่าผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระตรายบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: อยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทัยจำนวน12ไตร
1: แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุวราชรังสิตพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

ีพติดฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรพัชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหาร

ทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

7รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดา

0: จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศีลาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือจุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

จากประสงค์สรรพากรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานรับพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจาก

กับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

่งสดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรบัตรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชคณะ1รูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

0: 1976
1: ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหุสโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังคโรค่ะ

ริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยะทามณิโจติรโสยะทา

กิเลกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถ

ลูกเธอเจ้าฟ้าประชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าครบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีคุณคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสฤทธิ์ภัทรมหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข

0: 3มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลสเวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและสเวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลสเวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระ

รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระสเวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งทิพตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับ

0: อยากจะบอกท่านว่าเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนทุกๆคนในประเทศไทย
1: พี่รักท่านมากหมายถึงว่าตั้งแต่ดูรายการหรือเห็นตั้งมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะคือมีความประทับใจหลายๆเรื่อง
2: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทุกคนเนาะ
3: คือดูแล้วก็เห็นท่านแล้วเบื้องหลังท่านทำงานเยอะมากทำงานเพื่อประชาชน

0: านใส่ใจกับประชาชนนะคะท่านไม่ถือตัวท่านแบบ
1: เป็นกันเอง
0: เป็นกันเองมากมาก
2: ยังมาส่งเสด็จครับ
3: เวลาน้ำท่วมอะไรแบบนี้ครับผมนะครับพระองค์เนี่ยใส่ใจมากพระองค์ต้องไปดูแลด้วยตัวเอง
4: และหวังว่าท่านแค่หลับแล้วเดี๋ยวท่านกลับมามันอาจจะนอนหน่อยแต่พอถึงวันนี้แล้วมันใจสลายนะคะก็คือท่านไปแล้วจริงๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะประสบนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวัง
2: นำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต
1: ์หลวงสีเทาคาดฟ้าเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จพระสุขนิกรเดินทางมาร่วมติดตามขบวนเชิญพระศพตลอดเส้นทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาวัดเบญจมบพิตรถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังเส้นทางเคลื่อนประสบระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแม้วันนี้แดดจะไม่ได้ร้อนจัดแต่อากาศบางช่วงร้อนอบอ้าวแต่พระสุขนิกรมิได้ย่อท้อเราต้องการจะร่วมแสดงความอาลัยไทย PBS ได้พูดคุยกับหลายคนต่างก็มีความทรงจำถึงพระองค์แตกต่างกันไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ส่วนตัวก็เป็นจิตอาสาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วนะครับก็ต้องตามรอยเบื้องพระบาทตลอดไปเลยครับก็จะเป็นจิตอาสาอยู่สภากาชาดไทยของจังหวัดอยุธยาต่อไปเลยครับ
4: คือพวกผมอ่ะถ่ายภาพเพื่อสื่อให้ทุกคนอื่นที่เขามาดูภาพของเราอ่ะมาดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งภาพที่เราถ่ายออกมาเล่าอะไรได้บ้างและแบบดูว่ามีประชาชนโศกเศร้ามากแค่ไหนกับการจากไปของท่านครับผม
0: หลายคนมาเฝ้ารับเสด็จส่วนบางคนมาเป็นจิตอาสาค่ะอย่างกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศวันนี้มาช่วยดูแลประชาชนทั้งปูเสือแจกยาดมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆตัวแทนนักเรียนเปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมดูแลประชาชนปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
5: ก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามจุดที่พี่ๆจิตอาสาเขามอบหมายไว้ครับ
6: มอบหมายอะไรยังไงบ้าง
5: ก็จะเป็นเก็บขยะแจกน้ำประมาณนี้ครับ
6: ดูความสุขของประชาชน
5: ใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาทำจิตอาสาตรงนี้ครับ
7: การที่ผมได้มาทำจิตอาสาก็เนาะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบใช่เพิ่มเป็นเกียรติด้วยครับว่าแบบสักครั้งนึงในชีวิตครับ
1: ส่วนกลุ่มคนรักพ่อหลวงค่ะนำรถจักรยานยนต์ออกให้บริการรับส่งประชาชนจากจุดต่างๆเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางหัวหน้ากลุ่มยืนยันการให้บริการครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8: ค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ใช้บริการไม่มีครับแลกด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณแค่นั้นพอครับนอกนั้นนอกเหนือจากนั้นพวกเราจัดการกันเอง
9: ทำไมมีประมาณกี่จุดครับ
8: ตอนนี้มี6จุดครับ

0: มี1จุดมอธรรมศาสตร์จุดตึกแดงจุดเทวาจุดป้อมมหาการแล้วจุดถนอพระราชวังครับแล้วก็จุดสะพานเสี้ยว
1: 6จุดทั้งหมด6จุดครับบริการแล้ว6ปี
0: ใช่ครับแต่จุดที่มีทุกๆวันนะฮะในวันธรรมดาก็มีอยู่ประมาณ 2-3 จุดคือนอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์
2: อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนคือมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะจัดส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกว่า400คนเข้ามาประจำตามจุดต่างๆเพื่อดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจนะคะตัวแทนของอาสามูลนิธิบอกว่าต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยจะสานต่อพระปณิธานในการเป็นจิตอาสาและอาสาสมัครไปตลอดชีวิตค่ะ
3: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างล้นพ้นมากนะครับพระองค์ท่านมีผลงานนะครับเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วในการดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้เรากตัญญูนะครับก็เลยให้เมื่อทราบข่าวนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับแจ้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่จะมานะครับในการร่วมส่งเสด็จแล้วก็ในการกราบพระบรมศพครับ
4: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะส่วนในวันนี้ประชาชนนับพันคนเข้าถวายน้ำสงพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังขณะที่ประชาชนเดินทางเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงอย่างเนืองแน่นนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมบอกว่าจดจำภาพพระกรณียกิจด้านกฎหมายของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์เพื่อนำความรู้พัฒนาประเทศ
5: สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในช่วงหลังมานะครับก็เห็นในทางด้านของเห็นพระราชกรณียกิจนะครับในเรื่องของทางด้านการกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางการทูตนะครับซึ่งในแขนงทั้งสองอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะที่เราจะสามารถทำตามได้นะครับแล้วก็เลยถือว่าเป็นไอดอลนะครับเป็นต้นแบบสำหรับตัวของพวกผมเลยนะครับว่าสักครั้งนึงนะครับอยากมีความสามารถแล้วก็อยากมีเป้าหมายมีความตั้งใจได้แบบอย่างท่านบ้างครับในแง่มุมของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการแพชชั่นในตรงนี้ครับ
4: ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:00 นพร้อมจัดสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยโดยประชาชนที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมบัตรประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพและนั่งรอบริเวณจุดคัดกรองสำหรับการถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปและการถวายสักการะทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้จัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและวัดเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดี
2: หลังจากกกต.ออกเอกสารชี้แจงเรื่องการเดินหน้าพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67และคาดว่าจะสามารถชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจากนายภริศ วัชรศิลป์ค่ะไปโพสต์คลิปภาพผ่านทาง Facebook โดยชี้ว่านี่เป็นหลักฐานในสำนวนเพราะว่ากกต.ไปพบโพยพร้อมตั้งคำถามเอาไว้4ข้อด้วยกันค่ะ
6: เรียกว่าได้เห็นเอามาจะไม่ดำเนินคดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรที่ผีเตือนผมว่ามันเป็นอะไรนะที่อาจจะรวยวิบบเลยครับดาวยาจะรับเจ็ดสวแล้วเลือกตั้งได้ความเป็นไปได้ครับอ๋อคุณเดือดรู้
2: นั่นเป็นส่วนหนึ่งในคลิปภาพที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำมาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะในคลิปเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นส.บ.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับซึ่งนายภริศอ้างว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายภริศระบุด้วยค่ะว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกส.บ.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข้และในคลิปจะปรากฏผู้หญิง1คนและชาย1คนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครพร้อมกล่าวถ้อยคำที่เสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบค่ะ
4: ข้อความคำถามจากโพสต์ของนายภริศก็คือ 1. กรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา 2. ก็คือหลังเก็บโพยแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมกันตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกส.ว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 3. หลังจากประกาศผลการเลือกส.ว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวส.ว.หรือไม่และ 4. โพยที่เก็บไปนั้นถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม
2: ่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกส.ว.ปี67บอกว่าได้เริ่มพิจารณาสำนวนอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมากำหนดจะประชุมกันทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะพร้อมย้ำถึงความต่อเนื่องและกรอบเวลาวางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะซึ่งเป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าคดีหัวเลือกส.ว.นั้นจะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะ
4: ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องเรื้อรังที่คนกรุงเทพเผชิญทุกปีนะคะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้2569และนโยบายการสมัครผู้ว่ากทมของแต่ละคนจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรแนวทางไหนตอบโจทย์ได้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ชาวกทมอยากจะเห็นวิสัยทัศน์ของแต่ละคนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงป้องกันแชมป์อีกสมัยได้เสนอแนวทางต่อยอดจากมาตรการที่เคยดำเนินการนะคะทั้งการขยายเขตควบคุมมลพิษทั่วกรุงเทพมหานครการตรวจจับรถควันดำการขอความร่วมมือ Work From Home ในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นและการเพิ่มห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกทม.เรียกว่าแผนลดฝุ่น365วันขยายเขตพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ำควบคุมต้นตออย่างจริงจังยกระดับระบบการแจ้งเตือนผลักดันพรบ.อากาศสะอาดตัวนายชัชชาติบอกว่าจุดแข็งของแนวทางนี้ก็คือมีโครงสร้างการทำงานและเครื่องมืออยู่แล้วดำเนินการได้ทันที
7: คือเรื่องฝุ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วฝุ่นเนี่ยก็หลักๆก็มีตัวหลักๆคือตัวรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์เนี่ยผมว่าเราต้องเพิ่มที่ผ่านมาเรามีความสำเร็จคือเราลดไอ้ตัวควันดำโดยเพิ่มมาตรฐานควันดำให้เข้มข้นขึ้นน่ะก็มีไปสานงานกับกรมควบคุมมลพิษทั้งคราวนี้เรื่องฝุ่นควันรถเนี่ยจะขยายเรื่อง low emission zone หรือว่าเขตห้ามรถเข้าเนี่ยให้รวมถึงรถกระบะแล้วก็รถเก๋งต่างๆด้วยนั้นคนที่จะเข้ามาก็ต้องอยู่ใน green list ก็จะขยายคนที่อยู่ใน green list หรือว่าlist ของความปลอดภัยเนี่ยให้มีครอบคลุมรถมากขึ้น
2: อีกคนหนึ่งค่ะคือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอนโยบายยกระดับกรุงเทพเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบด้วยการเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับการบริหารจัดการเมืองทั้งระบบโดยยก4จุดที่สามารถแก้ไขได้ทันทีนะคะอย่างแรกพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีควันดำที่ก่อมลพิษควบคุมไซต์งานก่อสร้างในกรุงเทพให้เป็นระบบปิดแบบ 100% รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องคุมผ้าใบมิดชิดพวกล้อรถต่างๆต้องล้างล้อรถให้สะอาด แล้วประสานหน่วยงานตั้งจุดตรวจรถบรรทุกที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอนาคตจัดโซนพื้นที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและอาจต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
8: ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนมากขึ้นในเรื่องของชั่วโมงเร่งด่วนนะครับจะต้องมีการทำให้อาจจะมีเป็นโซนนะครับว่าโซนนี้สามารถที่จะเอารถเข้าไปอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือไม่แต่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราเห็นอยู่ในมหานครหลายๆมหานครเนี่ยเขามีจัดโซนนิ่งแล้วก็ระยะเวลานะครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในโซนที่เรียกว่าเร่งด่วนแล้วก็เป็นโซนที่แออัดเนี่ยอาจจะต้องมีการเรื่องของมีการจัดเก็บเรื่องของธรรมเนียมอะไรต่างๆแต่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ณวันนี้ที่ทำได้หลักๆก็คือเรื่องของการลดการเผาให้หมดสิ้นไปลดในเรื่องของฝุ่นที่จะเกิดจากไซต์งานต่างๆ
4: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนชูจุดขายการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับการวางผังเมืองและประสิทธิภาพการบริหารราชการโดยประกาศแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นต่อใช้ AI ตรวจจับควันดำขยายเขตพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ำตรวจโรงงานแบบเรียลไทม์และลดการเผารอบพื้นที่กรุงเทพ
2: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะยกประเด็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 มาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเสนอใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ใช้โดรนติดตามแหล่งกำเนิดฝุ่นควบคุมฝุ่นจากไซต์งานก่อสร้างและพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจุดเด่นนโยบายนี้ก็คือการมุ่งจัดการข้อมูลและการตรวจสอบต้นตอของมลพิษด้วยเทคโนโลยีค่ะ
4: ถ้าเปรียบเทียบแนวทางของทั้ง4คนนะคะก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกันนายชัชชาตินั้นเน้นต่อยอดมาตรการเดิมที่ทำได้ทันทีส่วนนายอนุชาเน้นการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตนายชัยวัฒน์เน้นการจัดการเชิงระบบประสิทธิภาพการบริหารขณะที่นางมลิกาเน้นการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อไล่ตามต้นตอของฝุ่นแต่ว่าจากทุกนโยบายของผู้สมัครที่นำเสนอก็ยังมีคำถามเรื่องขอบเขตอำนาจของกทม.ในการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษค่ะ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชามีประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องที่กัมพูชาได้รับมอบรถถังมาจากจีนซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายไทยก็ใช้วิธีการในการตั้งรับอย่างแข็งขันนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงยืนยันเรื่องศักยภาพของกองทัพไทยในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็เป็นคำถามถึงความแนบแน่นและบูรณาการระหว่างรัฐบาลกับกองทัพติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
9: ท่าทีของกัมพูชาต่อสถานการณ์ชายแดนที่ยังมีความพยายามยั่วยุสุ่มเสี่ยงละเมิดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาและความเคลื่อนไหวการเสริมกำลังรบทั้งรถถังและเรือรบจากการสนับสนุนของจีนทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องจับตามองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามในทุกสถานการณ์และยังคงเชื่อมั่นว่าฝ่ายไทยได้เปรียบในทุกมิติทางด้านการทหารและเวทีระหว่างประเทศ
10: มันเชื่อเธอว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่ถ้าเขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่องนะครับ
9: ในเวลาเดียวกันทุกเหล่าทัพยังคงเตรียมความพร้อมรบและแสดงแสนยานุภาพในเชิงป้องปรามโดยเฉพาะกองทัพอากาศที่ยืนยันความพร้อมแบบ24ชั่วโมงทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 และ Gripen โดยทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีคำสั่งเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศรวมทั้งเดินหน้าแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen EF ฝูงใหม่ในโครงการบูรพาสันติให้ครบ12เครื่องตามกล่อมงบประมาณพร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยล้ำหน้าแบบก้าวกระโดดสอดคล้องกับกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือที่ย้ำถึงการดูแลชายแดนจังหวัดจันทบุรีตราดอย่างเข้มข้นพร้อมยืนยันเดินหน้าโครงการจัดหาเรือฟรีเกตต่อไปแม้จะเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือมีความต้องการจัดหา8ลำดูแลผลประโยชน์ทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
11: เพราะอันนี้ยังออนจะแข็งครับ
12: พอแล้วรถถังจีนที่มาใหม่นี่จะกระ
11: ทบเราไหมเพราะว่าเขาอาจจะเอามาที่ชายแดนตราดด้วยค่ะรอดู
12: พบครับเรื่องชายแดนตอนนี้ยังคงดูแลเข้มข้นไหมคะ
13: เข้มข้นครับเข้มข้นครับอย่าไปบอกนะว่าเปิดอ่ะไม่เคยบอกเลยตรงไหนว่าจะเปิดเนี่ย
11: ค่ะ
9: ส่วนท่าทีล่าสุดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังคงย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของกองทัพในการดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการทำงานที่แนบแน่นระหว่างรัฐบาลและกองทัพโดยไม่มีความกังวลเรื่องการเสริมกำลังรบของกัมพูชาจากการสนับสนุนของมหาอำนาจอย่างจีนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอนุทินได้ส่งสัญญาณให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงทั้งการต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI รวมถึงการต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนและในช่วง 16-19 มิถุนายนนี้ในอนุทินจะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนสะท้อนภาพการถ่วงดุลอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่มีความซับซ้อนดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
4: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณอรศิริอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 15:55 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพฤกษิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญประท่านพยาบาลพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เวลา 16:26 ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นรถเชิญพระศพไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันโดยตลอดสองข้างทางตั้งแต่บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาภัทรซึ่งติดกับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปจนถึงอาคารนันทมหิดลและบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัญศักดิ์ทั้งสองฝั่งมีประชาชนต่างสวมใส่ชุดสีดำมารอเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความรักและอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปตามถนนอังรีดูนังแล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทที่แยกถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์เชิญพระศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนรอเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมากหลายคนร่ำให้ด้วยความโศกเศร้าโดยขบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเฝ้าส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย
เวลา 17:02 นขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วส่งพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่ประแท่นส่งพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระปูษาตาดระกำคลุมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครึ่งทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พานสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแรงงอนแรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกฏทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงาน

0: ประโคมสังแรงงอนแรงฝรั่งปีคลองชนะปีพาดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดพาดไร11ไร่เที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงทรงทอดพาดไรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งอย่างอาสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพาดไรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาณเมรุหลวงณพัพพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2470เป็นบุตรพระยาอิสระพงพิพัฒน์กับหม่อมหลวงสำลีอิสระพงพิพัฒน์สกุลเดิมกุญชรจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตไฟฟ้าเกียรตินิยมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งสาขานอกจากนี้ยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเข้าทำงานกับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์และขนส่งเข้าร่วมงานกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยเป็นประธานบริษัทในเครือถึง38บริษัทและเป็นกรรมการอีก18บริษัทนอกจากนี้ยังทำงานด้านการศึกษาการเมืองสมาคมและมูลนิธิต่างๆอาทิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรองประธานคณะกรรมการอำนวยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกวุฒิสภา ด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณอยุธยามีบุตรหนึ่งคนคือนายพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยาสมเด็จพระอัจฉริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569โดยมีผู้เข้าบรรพชาและอุปสมบทจำนวน100คนโอกาสนี้ทรงปลงผมให้กับผู้บรรพชาและอุปสมบทเวลา 13:00 น.ประธานพระวโรกาสให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าและประธานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ในโอกาสนี้ประธานพาดไรแก่ผู้บรรพชาและอุปสมบทคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการนี้โปรดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์หญิงภัทรวดีธรรมสถิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอศิลป์ทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนจำนวน200โดสและวัคซีนสำหรับสัตว์จำนวน 1,000 โดสเพื่อส่งมอบให้กับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำไปบริหารจัดการและกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อย่างทั่วถึงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมาคมผู้ผลิตปลาปนไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดสะเกดและวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเบญจคีรีนครและวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการเวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยกองทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีรโชติธรรมารามและวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุและวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15:00 น.นายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริหารทางการเงินและบริษัทไทยออปติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.มีคณะบุคคลสำคัญเดินทางมาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นจำนวนมากอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.เครือเจริญโภคภัณฑ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.รุ่นที่16กลุ่ม BJC Big C ตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆเข้าวางพวงมาลัยถวายสักการะและถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอศินีค่ะ
2: ทะเลไทยที่เคยสวยงามวันนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญนะคะจากเหตุการณ์ที่ไปเจอปลาตายปริศนาที่จังหวัดชุมพรหรืออย่างที่เจอปลิงทะเลสีชมพูตายเกลื่อนหาดที่จังหวัดระยองค่ะก็มีคำถามตามมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงความผิดปกติเฉพาะจุดหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือสัญญาณของการล่มสลายจากซูเปอร์เอลนิโยที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรือไม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: วันนี้เราเดินไปที่ชายหาดครับหวังจะรับลมทะเลแต่ว่าสิ่งที่รออยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่เกลียวคลื่นที่สดใสแต่เป็นภาพของน้ำทะเลที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มและซากสัตว์ที่ลอยเกลื่อนหาดแบบนี้นะครับส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์หายนะครับแต่ว่าคือสัญญาณเตือนภัยที่กำลังเกิดขึ้นจริงในทะเลไทยครับปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับวันนี้เรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้แค่จะทำให้แล้งนะครับแต่กำลังทำให้มหาสมุทรเดือดขึ้นไปอีกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกแถลงการระบุว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสใหม่ของปรากฏการณ์เอลนิโญภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโดยคาดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้และจะส่งผลกระทบเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกครับที่ต่างประเทศเริ่มปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นเข้าลางกันแล้วการตายของสัตว์ทะเลจำนวนมากอย่างเช่นที่ชายฝั่งแปซิฟิกนะครับเกิดคลื่นความร้อนใต้ทะเลที่รุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2025ทำให้เกิดปรากฏการแพลงก์ตอนบูมครับที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งสารพิษจากแพลงก์ตอนเหล่านี้ส่งผลให้สิงโตทะเลและโลมาเกิดอาการป่วยและตายจำนวนมากรวมถึงปิดพื้นที่การประมงหอยและสัตว์เปลือกแข็งครับเนื่องจากสะสมสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ที่ประเทศต่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่บ้านเราก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันครับที่ระยองเริ่มเห็นการตายของปลาสลิดหินและสัตว์หน้าดินอย่างปลิงทะเลสีชมพูครับนักวิชาการชี้เป้าไปที่แพลงก์ตอนบลูมครับหรือปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นครับเพราะว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนินโญกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของสาหร่ายเซลล์เดียวเมื่อพวกมันตายลงก็จะดึงออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนะครับทำให้สัตว์ทะเลขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายไปในที่สุดครับคำถามว่าทำไมปีนี้ถึงรุนแรงนักนะครับเพราะนี่คือการสะสมระหว่างภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์เอลนิโญครับคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมค้าที่อ่อนกำลังลงทำให้น้ำทะเลอุ่นผิดปกติจากฝั่งตะวันออกไหลย้อนกลับมาสะสมที่บ้านเราครับก็ทำให้ทะเลไทยกลายเป็นจุดรับความร้อนมหาศาลและนี่ไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันคือการโหมโรงเท่านั้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงจะทวีคูณต่อเนื่องหลังจากนี้ไปจนถึงปลายปีครับWMO ระบุด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดเอลนิโญในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถึงสิงหาคมสูงถึง80%นะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบหรือเกิน90%ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับหลายประเทศคาดการตรงกันว่าเอลนิโญในระลอกนี้อาจจะกระทบและยกระดับกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญหรือหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยครับปลาและก็สิ่งมีชีวิตที่ตายในทะเลคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่าถึงเวลาต้องปรับตัวอย่างจริงจังก่อนที่ทะเลจะเดือดจนเกินเยียวยาครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีสัญญาณดีว่ากำลังจะใกล้ได้ข้อสรุปนะคะหลังจากที่อิหร่านออกมาเปิดเผยว่าข้อตกลงใกล้จะเกิดขึ้นจริงแล้วโดยจะนำมาซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปหากการสู้รบยุติลงค
2: ่
1: ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านว่าร่างข้อตกลงเพื่อยุติสงครามและความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีลงนามทางไกลซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วันนี้ก่อนจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการอารักชีระบุได้ว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเงื่อนไขในการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยหากการสู้รบยุติลงขณะที่การเจรจาในประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าเวลานี้อิหร่านและสหรัฐขยับเข้าใกล้ข้อตกลงมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงหลีกเลี่ยงการคาดเดาหรือวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในร่างข้อตกลงระหว่างที่รอการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายหลังสื่ออิหร่านเผยแพร่รายละเอียดบางส่วนของร่างข้อตกลงที่อ้างว่ามีทั้งหมด14ข้อ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในฐานะตัวกลางการเจรจายุติสงครามโดยระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานต่อสายตรงหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากสวิตเซอร์แลนด์เสนอตัวให้ใช้สถานที่จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้านชาวกรุงเตหะรานมีความหลากหลายต่อความเป็นไปได้ฝ่ายสนับสนุนให้ทำข้อตกลงแบบแบ่งเป็นระยะและฝ่ายที่ปฏิเสธการประนีประนอมจนกว่าจะได้ล้างแค้นต่อการสูญเสียผู้นำอิสราเอลระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาครั้งนี้ซึ่งเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนกรานว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำอิสราเอล
2: ดีอาร์คองโกยังคงเดินหน้ารับมือกับการระบาดของไวรัสเอโบลาสายพันธุ์หายากนะคะแต่อุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็คือความไม่เชื่อมั่นจากประชาชนท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อ

0: ีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลส่วนกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาอุปสรรคสำคัญก็คือมีคนไข้จำนวนมากที่แสดงอาการชัดเจนว่าน่าจะติดเชื้ออีโบลาแต่ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปยังศูนย์รักษาโรคอีโบลาของรัฐเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคเนื่องจากความไม่ไว้วางใจในระบบสาธารณสุของค์กรบรรเทาทุกข์ Samaritan's Purse เร่งเปิดศูนย์รักษาโรคอีโบลาแห่งใหม
1: ่กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
3: ์ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
5: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music
1: ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
2: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการดนตรีทิพย์8นาฬิการายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการ

กใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการ Aging Society 10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาทีรายการไทยศึกษารีรัน12นาฬิการายการไซไฟรีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับในวันที่17มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันเกิดของท่านอาจารย์มนตรีตาโมทเป็นผู้ซึ่งมีความรู้สูงแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีไทยนะครับท่านทั้งประพันธ์เพลงทั้งประพันธ์ทำนองประพันธ์เนื้อร้องนะครับรวมทั้งจดจำเพลงการเก่าแก่ของคุณครูที่ท่านเล่าเรียนมาเนี่ยเก็บไว้แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวนะครับแล้วท่านก็ได้แต่งเพลงประพันธ์เพลงสำคัญสำคัญไว้เยอะทีเดียวนะครับอย่างวันนี้นะครับเพื่อรำลึกถึงท่านนะครับเพลงสำคัญเพลงหนึ่งที่ท่านสร้างไว้คือเพลงโหมโรงมหาราชครับเพลงโหม

วงมหาราชเนี่ยนะครับก็คือเป็นเพลงที่กรมศิลปากรกับธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้มอบให้ครูมนตรีตามโมทเนี่ยแต่งครูก็ได้แต่งขึ้นไว้เมื่อปี2530เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบนะครับโดยอัญเชิญเพลงใกล้รุ่งและเพลงเหล่าสู้ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นั้นมาแต่งขยายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนท้ายยังอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน3ประโยคมาต่อไปด้วยเพื่อมีทำนองจังหวะวอนซ์ผสมนะครับไพเราะน่าฟังทีเดียวครับวันนี้จะบรรเลงโดยวงปีพัฒน์ไม่แข็งสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงแรกครับโหมโรงมหาราชครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมโรงมหาราชนะครับจากวงปีพาทย์ไม้แข็งของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรครับเพลงที่2ครับเรามารับฟังเพลงซึ่งท่านอาจารย์มนตรีตราโมทประพันธ์บทขับร้องนะครับเพลงนี้ไพเราะมากฟังง่ายๆนะครับคือเพลงลาวสมเด็จ2ชั้นครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงจากวงปีพาทย์ไม้นวมนะครับมีครูกัญญาโลหิตาจนเป็นผู้ขับร้องครับผู้บรรเลง

านก็คงรู้จักนะครับแต่ละท่านเช่นระนาดเอกครูชัยยะทางมีสีนะครับครูเผชิญกองโชคระนาดทุ้มนะครับคุณสาธิตแสวงบุญของวงใหญ่ศักชัยลัตดาอ่อนของวงเล็กนะครับครูสิงห์หนสังจุ้ยครูปี๊บคงไรทองนะครับครูมนัสขาวปลื้มครูสมพงษ์นุชพิจารณ์นะครับครูอารีนะครับตอนนี้ก็เป็นคงไรทองตอนนั้นที่บรรเลงอยู่ยังเป็นทับสีอยู่เลยนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังลาวสมเด็จ2ชั้นจากวงปิพัฒน์ไม่นวมเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงลาวสมเด็จ2ชั้นนะครับจากวงปี่พาทย์ไม้นวมคุณครูกัญญาโลหิตาจนเป็นผู้ขับร้องครับจบกันไป2เพลงนะครับซึ่งเป็นฝีมือเป็นผลงานของครูมนตรีตราโมทเรายังมีให้รับฟังกันอีกหลายเพลงเลยครับเพลงต่อไปนี้ก็คือเพลงแขกกุลิศเถาครับซึ่งเป็นการบรรเลงในวงปี่พาทย์ไม้นวมของสโมสรธนาคารกรุงเทพนะครับเพลงนี้ครูมนตรีตราโมทนั้นประพันธ์ทำนองตั้งแต่ปี2472ครับแล้วก็แต่งบทขับร้องด้วยนะครับซึ่งผู้ขับร้องวันนี้คือคุณประพลสัพพะอุดมครับเชิญรับฟังแขกกุลิศเถาครับ

คณะวัชโรดมนะครับคุณชัยทัศน์โสภขันธ์เป็นผู้ขับร้องครับเพลงนี้ครูมนตรีตามโมทประพันธ์ไว้2474นะครับแล้วก็บทขับร้องด้วยนะครับคือเพลงจระเข้หางยาวทางสักวาครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเครื่องสายผสมขิมและออร์แกนเพราะๆนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงจระเข้หางยาวทางศักวานะครับเป็นวงเครื่องสายผสมของคณะวัชโรดมคุณชัยทัศน์โสภขันธ์เป็นผู้ขับร้องครับเพลงต่อไปครับเป็นเพลงประเภทสอนใจนะครับซึ่งคุณมาตรีตราโมทเป็นผู้แต่งบทร้องนะครับแล้วก็ใช้บรรจุในเพลงสิงโตเล่นหางสองชั้นครับวันนี้พิเศษนะครับปีพาดไม่นวมวันนี้ผู้ขับร้องคือคุณครูเหนียวดุริยพันธ์ครับไพเราะน่าฟังทีเดียวเชิญรับฟังได้เลยครับ

เป็นอะไรบ้างครับเพลงที่จบลงไปใช้เพลงสิงโตเล่นหางนะครับแต่เนื้อไพเราะทีเดียวเกิดเป็นคนจนมีผู้ดีไพร่ไม่มีใครหลีกพ้นวนสงสารเมื่อมีเกิดแก่กายแล้ววายปราณเป็นสถานสุดท้ายบั้นปลายชนอันนี้ก็เป็นมรณานุสติที่ดีทีเดียวครับเพลงสุดท้ายครับเพลงนี้ทำให้ผมนึกถึงช่วงตอนที่โควิดนะครับผมเคยนำมาเปิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาเปิดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับเพลงชื่อว่าเพลงหนีภัยไข้ป่วยจากทำนองเพลงหนีเสือนะครับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์บทขับร้องครับเป็นเพลงเพราะๆอยากให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นผู้บรรเลงไว้คุณวันเพ็ญจิตตรงเป็นผู้ขับร้องครับจบจากเพลงนี้ไพ่ไข้ป่วยนะครับผมต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬากรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ